0: โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมี period ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: ส ำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดฮอนแอนดรูว์จายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำ

0: นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครน

0: นี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นนั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทำทรายเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
7: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตร พร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจจะยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
9: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
8: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
9: อันนี้แล้วแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะ ให้กปข.หารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกปข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
8: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกปข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อเนี่ยกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
9: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
8: ครับ
9: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กปข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
8: ท่านคะทีนี้ในเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
9: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกปข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกปข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
8: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
9: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบขเองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบขที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบขได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกปข.ด้วยเช่นกันนะครับนะนี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
8: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเองนะคะ
9: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
8: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกปข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
9: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ย ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทางกปข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กปข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
8: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
9: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกปข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในวัยเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกปข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
8: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
13: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY2 IPO ณวันนี้เนี่ย มาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
12: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
14: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
12: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
15: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
16: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสตูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
17: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแปลงเล็กแปลงน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
16: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า เอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
18: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
16: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
20: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาชมสมบัติกว่า 1,400 ชิ้นใน5พิพิธภัณฑ์แห่งวัดโพค่ะเมื่อเอ่ยถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพหลายคนอาจนึกถึงพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่หรือการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อแต่แท้ที่จริงแล้วภายในพระอารามหลวงแห่งนี้ยังซ่อนมิวเซียมวัดโพหรือกลุ่มพิพิธภัณฑ์5แห่งซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมบัติล้ำค่าที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและมรดกทางภูมิปัญญากว่า 1,400 รายการถ่ายทอดเรื่องราวของราชสำนักศิลปะกรรมไทยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเริ่มต้นการเดินทางที่อาคารหอสมุดสมเด็จวพ.ต.บริเวณใกล้ประตูทางเข้าฝั่งถนนสนามชัยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เผื่อนติสทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดโพและได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในปีพุทธศักราช2545ก่อนจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปิดต้อนรับประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2569ค่ะภายในชั้นใต้ดินจัดแสดงสมบัติอันทรงคุณค่าอาทิบาทประดับมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่5เครื่องเขียนประดับมุกในสมัยรัชกาลที่6เครื่องลายครามและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปซึ่งสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อวัดโพค่ะโบราณวัตถุจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นของสะสมหากแต่เป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงถวายแด่วัดโพในวาระสำคัญต่างๆจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงสืบต่อกันมายาวนานในสังคมไทยค่ะจุดที่2พิพิธภัณฑ์เครื่องมุกจากหอสมุดเดินเข้าสู่พระวิหารทิศใต้ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองหรือพระพุทธรูปปางโปรดพระปัญจวัคคีย์ภายในวิหารแห่งนี้รวบรวมผลงานประดับมุกชั้นครูของไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่ประณีตที่สุดของประเทศผู้เข้าชมจะได้ชมตู้พระธรรมประตูประดับมุกเครื่องประกอบสมณศักดิ์และงานศิลป์จากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเทคนิคการฝังมุกบนพื้นไม้อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงานประดับมุกเกิดจากการนำเปลือกหอยมุกมาเจรไนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วฝังลงบนพื้นไม้ก่อนจะลงรักและขัดเงาซ้ำอีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยค่ะเดินต่อมายังพระวิหารขาวและศาลาพระมนดบทิศใต้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอันมีชื่อเสียงของวัดโพก่อนจะมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกองค์ความรู้ด้านการแพทย์วรรณกรรมดาราศาสตร์และการนวดไทยไว้บนแผ่นศิลาภายในวัดโพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามาศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงมีผู้ขนานนามว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศและต่อมาจารึกวัดโพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์การนวดไทยตำรายาและประติมากรรมฤาษีดัดตนอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานค่ะสำหรับจุดที่4ห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วจากศาลาทิศใต้เดินอ้อมมายังศาลาทิศตะวันตกของพระมนดบซึ่งเดิมเป็นหอไตรสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะได้รับการปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยเบญจรงค์เครื่องถ้วยจีนโบราณโต๊ะเครื่องบูชาและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วหลายชิ้นเดินทางมายังสยามผ่านเรือสำเภาที่ค้าขายกับจีนและยุโรปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากจะใช้ในราชสำนักแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าสยามมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศมาอย่างยาวนานค่ะจุดสุดท้ายจุดที่5พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4รัชกาลจุดหมายสุดท้ายอยู่ในพระวิหารทิศตะวันตก ใกล้กลุ่มพระเจดีย์ศรีรัชกาลอันเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบจากการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปโบราณเครื่องบูชาชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและวัตถุมงคลต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างบูรณะพระอารามหลวงแห่งนี้ตลอดเวลากว่า2ศตวรรษค่ะพิพิธภัณฑ์ทั้ง5แห่งเปิดให้เข้าชมทุกวันพร้อมกับเวลาทำการของวัดโพโดยคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งต่อกันมาอย่างยาวนานการจัดวางในบางอาคารซึ่งแต่เดิมเป็นศาลาพระมนตบจะทำให้เราได้สัมผัสงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามและช่วยส่งเสริมให้งานแต่ละชิ้นยิ่งทรงคุณค่าอีกหลายเท่าตัวค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Live ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้านะครับ MRT เตาปูนนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลนะฮะจนทำให้เกิดกลุ่มควันเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีการหยุดเดินรถไฟฟ้าไปนะครับเช้าวันจันทร์นะฮะคนก็ลุ้นกัน
2: ว่าจะมาหรือเปล่า
1: ว่าจะมาหรือเปล่าเดินทางได้ไหมนะครับเพราะว่าเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์เนี่ยโอ้โหเป็นที่ทราบกันในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
2: ครับ
1: ถนนก็จะแน่นขนาดรถไฟฟ้านี่ก็ต่อคิวยาวๆนะครับก็ถือว่าโชคดีว่า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลบริเวณระบบจ่ายไฟรางMRTสถานีเตาปูนบางโพเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการเปิดให้ทันเช้าวันจันทร์ซึ่งก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับคนกรุงเทพลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับ
1: ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยฉันจะมีรถขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะคนใช้บริการเยอะนะครับรถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะฮะ
2: ครับใคร
1: ที่บนฟ้าด้วย
2: ใช่นะครับใครที่จะอ้างว่าไปทำงานไม่ทันเพราะว่ารถไฟฟ้าเสียนี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่นะฮะ
2: แต่แก้ไขเรียบร้อย
1: มีผลกระทบเหมือนกันคนกรุงเขาบอกว่าขวัญผวาเพราะไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยควันขึ้นเนี่ยก็ยังพอทนถ
2: ้
1: ามันไปอยู่ใต้ดินแล้วควันขึ้นเนี่ยเขากลัวไฟจะคลอก
2: นั่นสิ
1: เออ
2: เนาะผมเห็นภาพในคลิปเนี่ยก็คือเป็นไฟ
1: ประกายไฟ
2: ประกายไฟลุกลงมา
1: ลุกขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งควันเนี่ยค่อนข้างเยอะประกายไฟอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่เห็นภาพพอสมควรในเน็ตเขาก็มโนกันไปบอกว่าโอ้โหถ้ามันเกิดอยู่ในใต้ดินควันแบบนี้นี่ไฟไม่คลอกควันไม่คลอกคนตายหรือ เออนะ
2: ก็น่าคิดแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้น
1: แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
2: ครับ
1: เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมาบัวหายล้อมคอกใช่ไหม
2: ครับ
1: เออดังนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบกันนะครับอันนี้เป็นโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเดชะบุญโชคดีที่เกิดเมื่อวันอาทิตย
2: ์
1: การจราจรก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
2: เกิดช่วงเที่ยงๆด้วยใช่
1: ไหมเที่ยงๆด้วยนะฮะก็มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้มีการแก้ไขเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียน

0: โอ้ไปไม่ถูกนะครับ
1: ครับ
0: วางแผนชีวิตไม่ทัน
1: เพราะว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเป็นช่องทางสำรองให้เขาถ้าจะลงจากรถไฟฟ้าไปตอนนั้นก็น่าจะไม่ทันแล้วไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ารถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เผื่อเวลา
0: ใช่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะหรือเปล่า
1: ครับ
0: รัฐต้องทำไม่ให้ติดขัดนะครับเออนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง24 ชั่วโมง
1: ครับ
0: สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเช้าวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ในการเริ่มงานไม่เจอเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการเลือกตั้งอบจนนทบุรีเมื่อวานผมไปเลือกตั้ง
1: ครับ
0: คนก็ในพื้นที่ผมนะแจ้งวัฒนะก็ 9:30 เมื่อวาน
1: ครับ
0: คักพอสมควรแต่ก็มีฝนตกโปรยปลายมาบ้าง
1: ครับ
0: ช่วงบ่ายนี้เขาบอกว่าซบเซาไปหน่อยเพราะฝนถล่มแถวนนทบุรีเมื่อวานไปเลือกไหม
1: เมื่อวานผมไปตอนเย็นเพราะว่าช่วงเช้าบ้านผมตกตั้งแต่4:00
0: โอ้โหเหมือนกัน
1: มาเสร็จตอนมาหยุดกี่ที
0: มาหยุด8:00
1: ผมไม่แน่ใจผมตื่นมาผมยังตกอยู
0: ่ตื่นสายโถ
1: นั่นแหละครับแต่ว่
0: า
1: ก็เลยกลายเป็นว่าไปเลือกตั้งช่วงเย็น
0: ๆ
1: ครับที่แถวบ้านนั่นแหละ
0: ก็ไม่พลิกโผ
1: ครับ
0: เบอร์หนึ่งชนะคุณณรพลเย็นประเสริฐ
1: ครับ
0: หลานคุณพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มผึ้งหลวงก็ชนะ
1: ครับ
0: ชนะพรรคประชาชนรู้สึกเขาจะเบอร์4นะฮะคะแนนก็ทิ้ง
1: ครับ
0: ขาดลอยพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล่าให้ฟังกันครับไปดูการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ไม่อยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไปเยือน3ประเทศนะฮะญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับ3ประเทศเนี่ยแม้ใช้เวลาอาทิตย์เดียวเอง
1: อ
0: ่ะใช้เวลาอาทิตย์เดียวในการเดินทาง
1: นี่แสดงว่าหลายประเทศแล้วหลายทวีปด้วย
0: รู้เลยทำงานไม่เที่ยว
1: ครับ
0: พอไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะกลับมาอีกทีในวันที่26ก
1: ็
0: คือวันเสาร์นะครับไป3ประเทศไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปงานเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ไปงานอังก้านะครับอังก้านี่ก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าจะได้เจอโดนัลด์ทรัมป์ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐหรือเปล่าเพื่อที่จะไปคุยเรื่องภาษีภาษีของสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 19%
1: ครับ
0: จะได้คุยไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็น่าจะพาคุณสุภจีไปด้วยอ๋อไปด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับไล่เรียงไปครับเมื่อวานนี้ฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฮะคือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่น2วันก็คือ20กับ21กันยายนนี้ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วและเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังก้า81นะครับอันนี้ไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับ21ถึง24กันยายนนะฮะต่อจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปต่อที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรเลยฮะ25ถึง26ศุกร์กับเสาร์ไปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะครับ3ประเทศนะครับ1สัปดาห์3ประเทศนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยนะครับก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติภารกิจทีมไทยแลนด
1: ์
0: ประกอบด้วยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้น่าจะไปคุยเรื่องของอังก้า81แล้วก็กลัวว่าจะมีเรื่องของกัมพูชาที่เขาจะไปพูดอะไรในเวทีนี้หรือเปล่า
1: เพราะเขาก็ไปด้วย
0: ถูกต้องซึ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
1: ่ ค
0: ุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปด้วยนะครับแน่นอนฮะหลักใหญ่ใจความก็คือที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีการคุยเรื่องของการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกา 19%
1: ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็นำทีมไปคุยด้วยเผื่อว่าจะมีแนวทางแล้วก็อาจจะมีอะไรๆในนั้นนะครับแน่นอนคุณสุภจีก็ไปด้วยอีกท่านนึงคุณชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับคำถามไปทำไมก็คือไปดูเรื่องของ AI AI ของสหรัฐอเมริกา AI ของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็แนวทางอะไรต่างๆ

0: เนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปดูคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลนะฮะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะนะครับ2ท่านนี้ก็ไปคุยเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็มีกำหนดการเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะครับ 4:40 เมื่อวานนี้นะฮะก็ถึงแล้วนะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับก็มีการปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวในวันนี้แหละครับเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐไทยในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyo จากนั้นช่วงบ่ายก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮันเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมอังกา81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ
1: ครับในการประชุมอังกา81นี้นะครับในสหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็ไปจับตาอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: นั่นก็คือในเรื่องของการพูดคุยเจรจาภาษีนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศมาในช่วงของปีก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับประเด็นที่จะไปอเมริกานี้แล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของอังกาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่มีการนัดพูดคุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะครับโดยทางคณะเจรจาก็จะมีผู้แทนการเจรจาและก็ผู้แทนการค้าของทั้ง2ฝ่ายก็มีการรายงานมานะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปนี้ให้ได้สำหรับการเดินทางไปทั้งนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นคุณอนุทินนะครับบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอ
0: ครับ
1: แต่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นั้นคุณอนุทินตอบสั้นๆว่าPay it by ear นะครับหรือว่าภาษาไทยแปลว่าดูตามสถานการณ
0: ์
1: นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยได้ขอเพิ่มมาซึ่งตนก็ได้ถามกับทางคุณสุปจีนะครับรองนายกสุปจีเนี่ยว่าจะสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางคุณสุปจีก็ตอบกลับมาได้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับและก็ไม่ต้องการแก้ไขเนื้องานใดๆส่วนเงื่อนไขที่ว่าคุณอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับคุณสุปจีว่ามีความมั่นใจเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นนะครับแล้วก็ตนก็จะไปถามคุณสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยตนก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของคุณสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในกรอบที่วางไว้กันอยู่แล้วนะครับถามถึงความมั่นใจว่าจะได้อัตราภาษีร้อยละ19หรือไม่นั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็จะพยายามกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนเมื่อไปถึงเวลาแล้วจะถูกส่งมายังผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะมีการจัดแล้วก็นัดพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์หรือว่าทางใดๆก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นทางโทรศัพท์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยู่คนละประเทศกันเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกันได้บ้างนะครับถามต่อนะครับว่าในอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องไหนในของการพูดคุยกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าในเรื่องของคณะที่จะไปเจรจาเนี่ยไม่ได้รายงานนะมีเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเจรจาต่างๆก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ตกลงมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆตบเคาะออกมาอีกทีนึงนะครับจนกว่าจะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะรับได้ซึ่งการเจรจานะครับไม่ใช่ตบมือข้างเดียวหรือว่าต้องการในสิ่งที่เราได้ไปทั้งหมดก็จะต้องเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการเจรจาถึงจะได้ข้อตกลงออกมานั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่หลายๆคนกลัวนะครับกังวลเรียกว่ากังวลดีกว่านะครับกับการที่จะไปคุยครั้งนี้แบบต่อหน้ากับทางโดนัลด์ทรัมป์สมมตินะครับว่าได้ไปแล้วมีการทวงในเรื่องของ MOU กันกัมพูชาไทยกัมพูชาที่เคยเจรจากันไว้นะครับในกรณีที่มีการปะทะกันรอบที่2ที่มาเลเซียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านหัวเราะนะครับแล้วก็แบบเหมือนเชิงไม่ได้จริงจังมากนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมประชุม UN นะครับที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าวนะครับก็คือไปในครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือ UN ANCA 81
0: คือวาระของการประชุมเนี่ยเราไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอกับผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อได้เจอกันปุ๊บเนี่ยจะได้คุยเรื่องของภาษีหรือไม่อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับพูดง่ายๆคือบังเอิญเจอกันแล้วถ้าเกิดบังเอิญได้คุยกันนะฮะแล้วถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวทีนี้มันไม่ได้มีอาเจนดาหรือว่าเขาเรียกว่าวาระในการพูดคุยเรื่องของภาษีเป็นหลักแต่ว่าเราก็เตรียมตัวไปพร้อมหากว่ามีการต้องพูดคุยกันหรือว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจาตรงนั้นปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คงจะต้องมีการคุยกันนะครับเรื่องของอัตราภาษีร้อยละ19ซึ่งคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ไปด้วยก
1: ็
0: ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะตกลงเรื่องของภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในการตกลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
1: ค
0: ือเขายอมเราก็ต้องยอมเขาถอยกันคนละฝั่งถอยกันคนละฝ่ายนะฮะโอกาสที่ไทยจะบอกว่าลดภาษีให้ฉันอเมริกาแน่นอนแหละเขาก็จะต้องมีแนวทางบอกว่าได้ถ้าลดภาษีเนี่ยไทยจะต้องทำ1 2 3 4ให้กับสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าจะมีการลดภาษีคำถามร้อยละ19ไทยรับได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: รับได้ไหมรับไม่ได้ก็ต้องรับนะ
1: เพราะว่าอันนี้คือน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วก็ว่าได้นะ
0: นะก็คือมันก็คงอยู่ในอัตราที่รับได
1: ้
0: คำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวไปถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมมองว่ามันเป็นคำถามที่ คิดได้ยังไงทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหากทำตามแล้วจะลดภาษีให้อันนี้นักข่าวน่าจะมโนไปเองฮะ
1: ครับ
0: คือจริงๆเป็นคำถามที่ไม่น่าถามอ่ะ
1: เขาไปประชุมอังกา81
0: ไม่หรอกแต่ก็เป็นคำถามที่ถ้าผมจะตอบนะ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยไปถามย้อนนะอันนี้คือย้อนนะย้อนถ้าเกิดไปถามสหรัฐอเมริกา MOU สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นยังไงล่ะครับ
1: เขาจะให้ภาษีเราขึ้นหรือเปล่าคุณทรงพล
0: ไปย้อนเขาอย่างนี้ MOU เนี่ยผมบอกตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามันเป็นแค่บันทึกข้อตกลงว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่ว่าข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่เกิดมันเป็นเพียงแค่การจับมือกันหลวมๆว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: จะทำแบบนี้นะแบบนั้นนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง
0: ก็จะมาลงโทษอะไรก็ไม่ได้ไง
1: ครับ
0: แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่3เนี่ยทวีภาคีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะคือโดยหลักแล้วนะจะมาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองหรือว่าความมั่นคงภายในของประเทศไทยหรือกัมพูชาก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เราก็ไม่เคยไปก้าวก่ายประเทศอื่น
1: ๆ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละมันเป็นหลักการของชาวโลกอยู่แล้วดังนั้นคำถามคือ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลในการลดภาษีไหมผมมองนะไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะส่วนรับมือกัมพูชาในการนำประเด็นข้อพิพาทมาพูดในเวทีอังกาคือเป็นเวทีสหประชาชาติเนี่ยทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมารวมกันเวทีนี้มันจะเป็นเวทีหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีเวทีในการพูดในการเจรจากับทั่วโลกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าถูกกระทำอะไรลงไปบ้างนะครับหรือว่ากำลังกระทำอะไรอยู
1: ่
0: ซึ่งเวทีนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเวทีในการฟ้องชาวโลกว่าไทยเนี่ยรังแกประเทศเขาอยู
1: ่
0: เพราะไทยเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นประเทศเล็กยุทธภพกรเขาสู้ไทยไม่ได้เขาอาจจะพูดในแนวนี
1: ้
0: นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะบางทีเขาก็รุกรานเราก่อนเขาก็ยิงมาก่อนเราก็มีการป้องกันตัวเองในสันติวิธีนะครับเขาเรียกว่าพอได้สัดส่วนนะครับเขาเลยบอกว่านายกไทยนะครับยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือกัมพูชาหากนำข้อพิพาทชายแดนเนี่ยมาพูดบนเวทีอังกา81นะครับเพราะท่านนายกก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะฮะแล้วก็คนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เคยได้ไปแสดงวิสัยเอาไปแสดงเขาเรียกให้ความเห็นไปแล้วนะครับในเวที UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโต้กัมพูชาไปแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่กังวลครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยเร่งปรับตัวกันทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่เป็นโมเดลต้นแบบระดับประเทศและเพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมไปนะครับนั่นก็คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์คืออะไรนะครับและทำไมถึงได้รับรางวัลอันเลอค่านี้นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านบัญชาชวรินทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
9: ครับครับสวัสดีครับคุณทรงพรชูเวศกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับผมครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับในส่วนนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่าน
9: ครับที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม ESG Symposium 2023นะครับหรือ2566ก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับ CEO บริษัทชั้นนำของประเทศแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่สมัชชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มาระดมสมองกันครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขณะเดียวกันก็พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็มีการเสนอจนกระทั่งได้แนวคิดว่าต้องร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับผมแล้วก็โดยใช้ พื้นที่สระบุรีนะครับเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือเรียกว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับผมครับเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญหานะครับข้อจำกัดโอกาสต่างๆปัจจัยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วก็ร่วมปัญหาทางแนวทางแก้ไขนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ขยายผลไปพื้นที่อื่นครับผมครับ
0: ครับครับ
9: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าสระบุรีเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมหนักการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซับซ้อนกับจังหวัดอื่นที่สำคัญก็คือมีการปล่อยก๊าซสูงมากเป็นอันดับ3นะครับของประเทศอันก็เป็นที่มาที่ไปที่ได้คัดเลือกสระบุรีเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ครับผมครับ
0: ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์มีกลไกหรือรูปแบบในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
9: ครับกลไกในการทำงานของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเขาเรียกว่า 4P นะครับก็คือ Public Private นะครับ People Partnership พูดง่ายๆคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่าElement นะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือวิธีการทำงานนั่นคือเราไม่สามารถที่จะทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับในเรื่องนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันมามีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันได้รับประโยชน์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ล่ะครับในความสำเร็จของโครงการนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีความสำเร็จใดๆบ้างแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงครับ
9: ครับในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราทำงานไปปั๊บเนี่ยนะครับทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็พบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำประเด็นเรื่องนึงเนี่ยมันทำเรื่องเดียวมันได้หลายเรื่องก็เลยเป็นหลักคิดที่แนวทางการทำงานของทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องแล้วก็มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่โครงการเพื่อลดคาร์บอนเท่านั้นครับแต่ขยายไปสู่กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั่นก็คือทำให้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราทำมาในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องขยะเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างอาชีพได้ไหมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรพูดง่ายคือว่าการทำสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต้องตอบโจทย์ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไรด้วยซึ่งผมใช้คำง่ายๆละกันว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์กินได
0: ้ครับ
9: กินได้ในความหมายคือช่วยให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะเขาดีขึ้นนะครับลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวอย่างเห็นชัดๆก็ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียกลดร้อนเนี่ยเราก็สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้900,000 กว่าบาทแล้วก็ทางกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็จัดสรรคืนสู่องค์กรท้องถิ่นต่อสู่ชุมชนที่ทำเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือได้รางวัลด้วยนะครับ
0: จ
9: ากโลคาร์บอนเควินอวอร์ดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวครับได้เกิดโครงการทางขยะซึ่งมีสมาชิกร่วมถึง120,000 คนนะครับแล้วก็สร้างรายได้กว่า 5.8 ล้านบาทถ้านำเงินมาจัดสวัสดิการให้กับชุมชนที่ดำเนินการไปและล่าสุดตอนนี้เราทำเรื่องโครงการจัดอาหารส่วนเกินฟู้ดเซอร์พัสนะครับหลักก็คือเพื่อลดในเรื่องของมีเทนเรื่องการลดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้อาหารส่วนเกินเนี่ยสำหรับที่จะไปให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับประทานนะครับก็มูลค่าณขณะนี้ทำประมาณ 5-6 เดือนก็เกือบมูลค่าคิดจะ6ล้านกว่าบาทนะครับผมครับ แต่สาระสำคัญที่เป็นหัวใจที่เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเพิ่มที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจาก38 ป่าสู่45 ป่าการลดคาร์บอนเนี่ยก็คือการนอกจากลดคาร์บอนแล้วควบคู่กันคือเราต้องสับสนเรื่องการดูดซับคาร์บอนด้วยพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชนจะทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็การทำเรื่องนี้จะสามารถสร้างอาชีพนะครับเสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหาป่าเรื่องของการเดินป่าเรื่องของการสร้างถ้ำทุ่งถ้ำในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเดินทะลุถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพหลักๆที่เห็นณปัจจุบันเนี่ยความเป็นสำคัญสำคัญก็คือว่าทางสำนักงานกพล.เนี่ยนะครับได้เชิญสระบุรีเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน National Action Plan หรือแผน NAP นะครับภายใต้แนวคิดที่จะมีสมาชิกเครือข่ายเป็น Open Corp Government Partnership นะครับดึงเข้ามาเป็นทำงานในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนความยั่งยืนของโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือต้องจับต้องได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ที่ผมพูดไปที่นะครับ
0: คร
9: ีแซนบ็อกกินได้ครับผมครับ
0: ครับท่านครับก้าวต่อไปของสระบุรีแซนบ็อกเราจะทำยังไงฮะให้จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวในอนาคตฮะในมุมมองท่านผู้ว่า
9: ครับมุมมองของผมคือตอนนี้คือต้องพูดต้องยอมรับว่าตอนนี้สระบุรีแซนบ็อกไกลแล้วนะครับ
0: ครับ
9: ถ้าท่านเปิดดูในของของไอ้คันมีฟอรัมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโลกของระดับโลกท็อปตั้งแต่28 29 30มาเนี่ยก็นำเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไปเสนอขณะเดียวกันครับเราก็ต้องสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนและเดินต่อไปก็คือณขณะนี้เรื่องของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์หรือโลคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนละจากภาคอุตสาหกรรมหนักละแต่เป็นการทดลองเมืองที่ว่าที่มีฐานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนั่นก็คือโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์จะต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนสนามทดลองนะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสนามทดลองของการเปลี่ยนผ่านทั้งเมืองได้อย่างไรมากกว่าเป็นเพียงโครงการแค่ลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นครับผมครับ
1: ครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรวมถึงท่านผู้ฟังไหมครับ
9: ครับก็นอกจากเรื่องสระบุรีแล้วผมขอฝากเพิ่มเติมนิดนึงในฐานะที่ได้ออกรายการตรงนี้นะครับ
1: ครับ
9: ปกติเมื่อเช้าได้ดูข่าวสารแล้วก็คงจะตกใจว่ามวกเหล็กนะครับเรื่องก็จริงๆสถานการณ์ยุติไปตั้งแต่วันเสาร์ก็เหลือในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่วนหน้าไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับที่ยังไม่สะดวกในการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับผมครับ
1: ครับแสดงว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้คือเรียบร้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่
9: เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นสถานการณ์น้ำตากจากภูเขาสูงนะครับลงมาสู่ที่ราบใกล้เชิงเขาแล้วก็ส่วนคลองระบายเนื่องจากมีคลองแคบมันก็ยกตัวแล้วก็ทำให้น้ำมันเทอะขึ้นมาครับผมเป็นน้ำป่านะครับมาไวไปไวครับ
0: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบพระคุณท่านบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
9: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพงพลคุณนัทพลและผู้ฟังนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนี่คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยครับ
1: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับกับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จก็จะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570นี้ครับปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 64% สำหรับแผนในเดือนกันยายนนะครับที่จะมีการทำงานในเดือนนี้นะครับก็มีรายละเอียด6ข้อด้วยกันนะครับงานแรกครับคือการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยTJC ถึงหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะครับส่วนงานที่2ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดคลองบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสว่างคณิวาสนะครับสว่างคณิวาสสภากาชาดไทยนะครับงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับงานที่5งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้านะครับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96และอีกหนึ่งงานนะครับงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัทบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงซอยหมู่บ้านกิตินครนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับและก็ ีกหนึ่งจุดนั่นก็คือถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานต่างอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าของทุกคืนโดยจะพยายามให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับซึ่งทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำในการทำงานกับทุกโครงการนะครับต้องไม่สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับและการควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดไว้ด้วยนะครับโดยให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดและหากประชาชนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์0973415756หรือว่าที่เจ้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975 0644580975นะครับหรือว่าที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับติดตามข่าวสารประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสฮะมียอดใช้จ่ายสะสมนะฮะ 161,000 ล้านบาทครับเตรียมนำผลดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการครับวันอังคารนี้นะครับ
1: ครับ
0: ประธานการประชุมไม่ใช่ท่านนายกเพราะท่านนายกไม่อยู
1: ่ครับ
0: ก็น่าจะเป็นคุณ
1: พี่พัฒน์คุณพี่พัฒน์รัชกิจประการหรือเปล่าร
0: องนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนนะคุณเอกนิติยังอยู่ประเทศไทยคุณเอกนิติเนี่ยทันประภาสรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยช่วงนี้แห
1: ม
0: นักข่าวบอกหาตัวยาก
1: จับตัวยากมาก
0: หาตัวยากเพื่อที่จะสัมภาษณ์ไงฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตกลงยังไงสังเกตไหมฮะสัปดาห์ก่อนนั้นน่ะนักข่าวจะได้สัมภาษณ์แค่คุณสุภชีสัมภาษณ์ท่านนายกส
1: ั
0: มภาษณ
1: ์
0: คนนั้นคนนี้คนเดียวที่ไม่ได้สัมภาษณ์คุณเอกนิติแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าต้องไปถามคุณเอกนิติว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณเอกนิตินี่อยู่เซฟเฮ้าส์หรือเปล่า
1: น่าจะยังไม่เคาะก็เลยอยากจะพูดทีเดียวหรือเปล่า
0: พรุ่งนี้แหละก็จะรู้ชัดว่าตกลงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะมีรายละเอียดเนี่ยในการใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยพูดให้เบาใจไปก่อนก็แล้วกันว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายนะครับว่าจะขยายระยะเวลาโครงการ2เดือนตามสัญลักษณ์2นิ้วของคุณสุภจีนะฮะ2นิ้วของคุณสุภจีที่คนเอาผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุภจีว่าจะมีการขยายไห
1: ม
0: ชู2นิ้ว
1: ครับ
0: ก็น่าจะ2เดือน
1: แต่ว่าไม่ได้บอกจำนวนไงว่าเท่าไหร
0: ่2เดือนน่าจะ2เดือน2เดือนคือเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายน
1: ครับ
0: นะครับคำถามจำนวนเงินเท่าเดิมหรือไม
1: ่
0: อันนี้ผมมองฮะ
1: ครับ
0: จากประสบการณ์และสถิติอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะน้อยกว่าเดิ
1: ม
0: แต่ก็มีนะครับเพื่อที่จะดูแลประชาชนตรงนี้ก็คือตอนนี้เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่คุณอย่าลืมนะฮะคุณณัฐพงศ์และท่านผู้ฟังน้ำมันแพงจากปัญหาตะวันออกกลางเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่เราเจอหนักๆไปเนี่ยสินค้าขึ้นราคาไปรอบนึงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: และตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกรอบนึงจะขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
1: นั่นสิ
0: คือขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยพอน้ำมันลงเขาไม่ลง
1: ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวจานละ50ตอนนี้เป็น60
1: ครับก็ยัง60อยู่
0: ตอนนี้
1: ลงตาม
0: ตอนนี้แบงค์พันในมือผมเนี่ยเหมือนแบงค์500ในมือผมสมัยก่อนเลยนะฮะบางคนบอกแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้
1: อ
0: ยสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยที่เราถือเนี่ยในจำนวนที่เราคิดว่ามันใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วเงินหมื่นเนี่ยเหมือนเงินพัน
1: ครับ
0: เงินพันเหมือนเงินร้อย
1: ค่าเงินมันผันผวนไปแล้ว
0: ค่าเงินตอนนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยข้าวของแพงค่าแรงถูกเนี่ยมันก็มาก
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาชะลอลดค่าครองชีพประชาชนไปก่อนนะครับต้องดูว่าหลังจากหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยจะมีอะไรพลัสมาอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไทยเที่ยวไทยก็เลื่อนไปแล้วนะ
0: นะไทยเที่ยวไทยต้องเลื่อนเพราะว่า
1: ก็ถ้าใช้นี้แทน
0: ถ้าไปคือเขามองว่าถ้ามากระตุ้นเนี่ยช่วงโลซีซันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าไปกระตุ้นช่วงไฮซีซันเมษามีนาก
1: ็
0: คือการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูปุ๊บเนี่ย มันก็อาจจะช่วยเพราะตอนนี้ ยอดที่จองห้องพักเนี่ยมันไปแล้วไง
1: ครับ
0: มันเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดโครงการช่วงเดือนปีหน้าเมษาพฤษภาอะไรพวกเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาห้องพักยังไม่เต็มผู้ประกอบการเตรียมตัวมีโครงการมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปีหน้าได
1: ้
0: นะครับช่วงต้นปีนะ
1: ครับจังหวะก็น่าจะดีกว่านะครับก็มีการเลื่อนไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกอย่างแน่นอน
0: ก็ยัง
1: ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เออที่เขาอะไรนะที่เขาไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ที่เขามีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เคยได้ในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสแทนหรือเปล่า
0: แล้วคนที่อุทธรณ์นี่ยังไงเนี่ยเงียบกลิบเลยนะ
1: เออมันจะต้องยื่นหลักฐานก่อนสิ้นเดือนนี้
0: อ๋อเขาถึงสิ้นเดือนนี
1: ้ใช
0: ่โอเค
1: นะครับใครที่ได้สิทธิ์ใหม่ที่มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วมีชื่อคุณอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนก่อน
0: อ๋อก็คืออุทธรณ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่
1: ม
0: ีแล้วก็ส่งหลักฐานไปนะครับส่งหลักฐานไปเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกมาบอกอีกแล้วถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลก็คงออกมาแถลงนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหร
1: ือ
0: ว่าบัตรคนจนนะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามการเมืองกันหน่อยนะครับกับประเด็นหัวสวนะครับหลายๆคนก็มี
0: นึกว่าจะจบแล้ว
1: ยังไม่จบครับเพราะว่าพอมีรายชื่อออกมา
0: การเมืองไง
1: เออมัน
0: การเมืองไม่จบง่ายๆ
1: ใช
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีการเผยรายชื่อผู้ที่จะมีการฟ้อง77คน
0: จะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็โดนถามอีกนะ
1: ใช่นะครับไปถามในเรื่องของประเด็นนี้นะครับหัวสวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการขออภัยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ว่ายังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายระบุไว้ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก็คือท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการเมืองเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายนะครับส่วนจะมีการหยิบยกในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อทางท่านนายกไหมนั้นนะครับท่านนายกบอกว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่ามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างด้วยนะครับถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้เองทางพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ได้มีการประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือยืนยันว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนี้อย่างแน่นอน
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยยอมรับหรอกครับคือภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกไว้ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่เอ้ยไม่เกี่ยวสวสีน้ำเงินเนี่ยสื่อพูดกันไปเอง
1: ครับ
0: นะฮะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าส่งไปยังศาลฎีกายังไม่ส่งไปศาลฎีกาขออภัย
1: มีรายชื่อออกมาแล้ว
0: มีรายชื่อออกมาแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อนะฮะส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เตรียมที่จะไปยื่นตรงสู่ศาลฎีกาเช่นเดียวกันคำถามทำได้ไหมยื่นตรงไปที่ศาลฎีกาน ะฮะเดี๋ยวไปดูศาลเขาศาลรับหรือเปล่าค
1: ือ
0: คนที่ยื่นเนี่ยก็บอกว่ามีสิทธิ์สิตามรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี
1: ้
0: นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจรับไม่รับเนี่ยก็คือศาลฎีกานั่นแหละ
1: ครับ
0: ศาลฎีกาถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีกฎหมายอะไรให้ศาลรับหรือว่ายื่นตรงไม่ได้ศาลก็ตีตกคำร้องตรงนั้นไปนะครับติดตามกันดูนะฮะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการกันบ้างนะครับปกติข้าราชการใช้สิทธิ์ของกรมบัญชีกลาง
1: ใ
0: ช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการก็จะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรค
1: ครับ
0: ถ้าหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆพนักงานราชการก็จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมนะฮะซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็คือนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ลูกจ้างก็จ่ายส่วนหนึ่งนะฮะแต่ของกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมข้าราชการก็ไม่ถูกหัก
1: ใช่
0: ข้าราชการก็จะไม่ถูกหักส่วน30บาทเนี่ยประชาชนก็ไม่ถูกหักนะครับอันนี้คือ3สิทธิ์เนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยที่ถูกหยิบยกกันขึ้นมาเคยมีความคิดว่าจะเอา3กองทุนเนี้ยรวมด้วยกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันในการที่จะใช้สิทธิ์ถูกไหมฮะประชาชนทั่วไปคนไม่เสียภาษีก็แบบนึงนะฮะคนที่นายจ้างลูกจ้างจ่ายสมทบเนี่ย ขาก็ควรจะได้อีกแบบหนึ่งรักษาในโรงพยาบาลเอกชนส่วนข้าราชการเนี่ยทำงานแล้วเงินเดือนอาจจะไม่มากเท่าเอกชนก
1: ็
0: ควรจะได้รับการรักษาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือข้อถกเถียงในการที่จะไม่ให้นำ3กองทุนนี้มารวมกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะมารวมเนี่ยเขาก็ถามกันแล้วว่าเฮ้ยคุณมองยังไงเขาก็มองกันแบบนี้และล่าสุดเนี่ยเรื่องของการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการว่าจะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาเข้าไปเขาเรียกว่า hearing ก็คือไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาพิจารณ์นั่นแหละว
1: ่
0: ามีความเห็นอย่างไรคุณแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเดินหน้าผลักดันร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลปัจจุบันผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงฮะพบว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นแก้ไขในกฎหมายฉบับเดิมกำหนดว่าข้าราชการต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อนเป็นลำดับแรกแต่ร่างใหม่จะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจระหว่างสิทธิข้าราชการกับสิทธิบัตรทองเป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้าราชการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้สวัสดิการของบุคคลในครอบครัวด้วยความสมัครใจหากไม่ให้สิทธิคนในครอบครัวอาจเลือกไปใช้สิทธิ์อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแทนก็ได้สมมุติว่าเขาไม่อยากใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่เขาไปใช้สิทธิ์บัตรทองก็ทำได
1: ้
0: คือเพิ่มทางเลือกเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แต่บางเรื่องบัตรทองอาจจะได้สิทธิ์ดีกว่าเป็นเสียงของข้าราชการสะท้อนมาสิทธิ์ของคนในครอบครัวก็เช่นกันข้าราชการบอกว่าอยากเป็นคนกำหนดสิทธิว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้เพราะที่ผ่านมาเคยมีกรณีไม่อยากให้สิทธิ์คนในครอบครัวด้วยนะครับก็คือสิทธิทางเลือกคือไม่ได้บังคับว่าค
1: ุ
0: ณจะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองส
1: ิ
0: ทธิ์กรมบัญชีกลางแต
1: ่
0: คุณสามารถที่จะเลือกได้คุณจะใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางหร
1: ือ
0: คุณจะใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะเขาบอกว่าบางสิทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันดีกว่า
1: คือมันจะต้องบางอย่างข้าราชการก็คือต้องจ่ายเงินเองถ
0: ู
1: กต้องไหมครับแต่ว่าบางถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็คือครอบคลุม
0: เป็นผมว่าเป็นกรณีรายโรค เป็นเคสไปนะคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไห
1: ม
0: คือสมมติผมไปรักษาพยาบาลปุ๊บเอาวันนี้ผมใช้กรมบัญชีกลางเอาวันรุ่งขึ้นผมใช้บัตรทอง
1: มันจะเลือกง่าย
0: ได้ไหม
1: ส
0: ลับไปสลับมาแต่ผมว่ากรมบัญชีกลางไม่ให้
1: ม
0: ั้
1: งมันต้องเลือกทีเดียวนะ
0: มันจะวุ่นวายเขาก็คือเวลาเบิกจ่ายทีอีลงตุงนางกันไปหมดไงอ
1: ัน
0: นึงก็ไปสปสช
1: อ
0: ีกอันนึงก็มากระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: แล้วตกลงคุณจะเอาแบบไหนแบบนี้ภาครัฐเขาก็ปวดหัวเขาคงน่าใช้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแต
1: ่
0: ถ้าให้เลือก2แบบวันนี้รักษาแบบนึงเอานี้รักษาอีกแบบนึงเพ
1: ื
0: ่อความคล่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของราชการอะ
1: แต่ถ้าเป็นในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นในส่วนของสปสช.สิทธิ์บัตรทองอ่ะก
0: ็
1: จะต้องเป็นโรงพยาบาล
0: ที่
1: ในเขตใดเขตหนึ่ง
0: 1กับ2อ่ะที่คุณเลือก
1: ครับ
0: 1กับ2ที่คุณเลือกส่วนใหญ่ก็คือตามภูมิลำเนา
1: แม้ว่าตอนนี้จะได้30บาทรักษาทุกที่แล้วแต่ว่าก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
0: เป็นบางจังหวัดไม่ใช่76จังหวัดที่อยู่ครอบคลุม
1: ร
0: ักษาทุกที่ของสปสช.นะฮะอ้าวก็อันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ส่วนที่จะออกมาเป็นกฎหมายและเป็นรูปธรรมต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแม้ช่วงนี้ราชการนี่มีการปรับอะไรกันเยอะนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที
1: ่
0: นะครับลดขนาดราชการลงนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยพออ่านดูแล้วเนี่ยแหม
1: แต่สุดท้ายมันคือความสมัครใจคุณสมพล
0: ราชการที่รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานเอาเปลี่ยนไปก็ดีนะ
1: ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปนะครับ
0: แต่สุดท้ายเออร์ลี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ early retire นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือ30กันยายนนี
0: ้ทำไมฮะ
1: early retire ของจริง
0: อ๋อเกษียณ
1: เกษียณอายุราชการ
0: ไม่ early ไม่ early 30เนี่ยคือคนที่เกษียณอายุราชการคุณพี่ๆก็จะได้พักนะฮะ
1: ครับก็พวกเรา
0: ส่วนพวกผมไม่ได้พัก
1: พวกเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องไปตามยุคเนาะคุณสมพลเนาะ
0: ครับ
1: เรื่องพวกนี้ มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว
0: คือกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนั่นแหละเหม
1: ือ
0: น AI มาปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมาย AI โดยเฉพาะเลยถูกไหม
1: ครับ
0: กำกับดูแลสื่อตอนนี้ไอ้พวก YouTube ไอ้พวกอะไรพวกเนี้ย
1: แอปต่าง
0: ๆ TikTok เนี่ยยังไม่มีอะไรที่มากำกับดูแล 100%
1: ครับ
0: เนี่ยแหละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไทย AI Passport ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ครับก็ยังมีใช้อยู่นะ
0: มันมีเรื่องหัวสวมากั้นเนี่ยคนลืมไปหมดเลย
1: แต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เพราะว่ายอดยังไม่เต็มครับ
0: อ
1: ันนี้คือความคืบหน้านะครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนแต่ว่าช่วงเย็นยังเจอกับพวกเรา2 คนได้เหมือนเดิมในหมุนตามวันนะครับ
0: กี่โมงนะวันนี้เปลี่ยน
1: ไป3ไป3วันนี้4โมงเย็น4โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: ในมณเทียนวิทยาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายบุญเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
11: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
12: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
11: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
12: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะเริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากหยุดสุดสัปดาห์กันมาเสาร์และอาทิตย์ทักทายกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569นะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนองแห่งนี้นะคะอภิสราคงมณีทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันในยามเช้าของวันนี้นะคะท่านผู้ฟังระนองก็อาจจะมีคลึ้มๆนะคะเมื่อวานฝนทิ้งช่วงล่ะสำหรับเมื่อวานนะคะฝนของระนองนี่ก็จะวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรนะคะแต่ยอดสะสมของระนองตอนนี้เกือบแตะ 3,500 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะทำให้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการดูปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีของระนองนะคะซึ่งของระนองเองก็จะต้องเป็น 3,000 ขึ้นนะคะ 3,000กว่าหรือ 4,000 กว่าถ้า 4,000 กว่านี่แสดงว่าในปีนั้นน้ำท่ามากนะคะก็ทักทายกันจากเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:16 นาทีนะคะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับฝนรวมทั้งปีของระนอง1มกราคมปี2569จนถึงเช้าวันนี้เวลา 7:00 นนะคะวัดได้ 3479.1 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันด้วยนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีพยากรณ์อากาศนะคะเมื่อตอนเวลา 5:00 นเป็นพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดการณ์กันว่าวันนี้จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจะมีอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและจังหวัดภูเก็ตนะคะคาดว่าในวันนี้จะมีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเรามาดูในภาพรวมสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะตอนนี้ก็ได้เตือนให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเวลาที่จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีกันด้วยนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่านอกจากเส้นทางสายหลักที่เราจะเดินทางแล้วนี่อาจจะมีน้ำเอ่อ

0: ขึ้นมาการสัญจรไปมานี่อาจจะสัญจรไม่ได้หรือว่าการจราจรติดขัดนี่เราจะได้ทราบทางเลี่ยงนะคะไปเส้นทางอื่นกันก็จะทำให้เราจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับการติดตามรับฟังอันดามันวันนี้นะคะในเหตุการณ์เมื่อวานอภิสราก็ตามข่าวในพื้นที่ของบางสะพานนะคะท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคือในช่วงเวลา 15:34 นะคะช่วงเวลาประมาณนั้นซึ่งทางกู้ภัยทางหลวงประจวบคีรีขันธ์จุดบางสะพานก็ได้ลงพื้นที่นะคะบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่731+600นะคะที่บริเวณบ้านหนองจานขาล่องใต้ตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในจุดนั้นก็มีรถชนกันนะคะจำนวน12คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็มี2รายนะคะที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะไม่มีเข้าของเครื่องใช้ของทางของหลวงนะคะได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็มีการทำให้เหตุการณ์นี้ล่ะค่ะที่ทำให้กีดขวางการจราจร2ช่องทางเลนซ้ายและเลนขวาค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็ต้องศึกษาเส้นทางแล้วก็ในเรื่องของการสัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงที่ฝนตกพรำๆนะคะหรือฝนตกหนักทัศนวิสัยอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนก็ควรที่จะมีไฟนะคะให้สัญญาณกันก็จะทำให้เดินทางปลอดภัยแต่ถ้าว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนี่ก็บางท่านก็บอกว่าควรที่จะหยุดนะคะพักก่อนนะคะรอให้ฝนซาสักนิดหนึ่งถึงจะเดินทางกันต่อนะคะก็เพื่อความปลอดภัยล่ะเพราะว่าในเส้นทางจากระนองไปกระบี่นี่ก็มีหลายช่วงทีเดียวนะคะที่ถนนโคดเคี้ยวโดยเฉพาะเส้นทางระนองพังงานะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปนะคะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆพ่นพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: าวมาคุย
1: ค่ะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่21กันยายนนะคะแล้วก็เป็นวันประมงแห่งชาติกันด้วยนะคะซึ่งในวันที่21กันยายนของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันประมงแห่งชาติแล้วก็เป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับชาวประมงไทยกันด้วยนะคะที่เป็นผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าจะมีการหยุดทำการประมงหยุดการหาปลาทำร้ายและฆ่าปลา1วันและส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลค่ะเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการได้ทำการประมงมาตลอดปีกันด้วยนะคะการทำประมงที่ถูกวิธีก็จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ไม่น้อยทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะการปล่อยให้สัตว์น้ำวัยอ่อนสัตว์น้ำขนาดเล็กเขาได้เติบโตแล้วก็งดจับในฤดูวางไข่ไม่รุกล้ำที่อุทยานไม่ใช้สารเคมีและไม่ใช้กระแสไฟฟ้าทำลายระบบนิเวศกันด้วยและที่สำคัญเลยในการเก็บขยะและอุปกรณ์ประมงไม่ทิ้งเศษอวนขยะพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ประมงชำรุดให้กลายเป็นอวนที่ทำลายสัตว์น้ำในท้องทะเลกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงละที่จะมีการหยุดการทำประมงหยุดการหาปลานะคะเนื่องในวันประมงแห่งชาติกัน21กันยายนนะคะท่านผู้ฟังติดตามข่าวท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงนะคะซึ่งท่านก็ได้เดินทางถึงโตเกียวแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วท่านก็เตรียมคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะคะซึ่งในการลงนะคะพื้นที่ติดตามตรงนี้นะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและท่านก็เตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นในวันที่21กันยายนนี้ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยนะคะเพื่อต้องการที่จะสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยกันด้วยนะคะก็หลังจากนั้นแล้วท่านก็จะเดินทางไปนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติกันนะคะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามกันต่อเนื่องทีเดียวนะคะค่ะแจ้งข่าวกันสักนิดนึงนะคะในช่วงวันสุขที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พังงาพื้นที่กระบี่พื้นที่ระนองนะคะแล้วก็พื้นที่ของภูเก็ตทั้ง4จังหวัดนี้แหละก็จะประสบกับปัญหานะคะน้ำล้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถยื่นขอรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งทางกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกันท่านผู้ฟังและสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วสามารถติดตามสถานะคำร้องได้ผ่านระบบนะคะมี6ขั้นตอนง่ายๆเลยเข้าใช้งานระบบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นก็เลือกคำร้องที่เปิดลงนะคะเปิดรับลงทะเบียนต่อด้วยกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากนั้นก็ส่งคำร้องและรับหมายเลขคำร้องเพื่อติดตามสถานะกันนะคะติดตามสถานะได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันที่เมนู คำร้องของฉันนะคะซึ่งข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ1784เปิดสายตลอด24ชั่วโมงทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงนี้นะคะกับคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2พักกันก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
6: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
5: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
6: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
5: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
6: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
5: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
6: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
5: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังการสัญจรไปมาบนท้องถนนในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข4นะคะหลังจากที่ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานนะคะก่อสร้างทำทางทางหลวงหมายเลข4นะคะในช่วงของอำเภอกระเปอร์นะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันที่19กันยายนค่ะก็ได้มีการดำเนินการนะคะแก้ไขจุดเกิดเหตุน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วเสร็จนะคะก็เวลาประมาณ 20:20 น. ทำให้เมื่อวานนะคะก็เริ่มใช้นะคะเส้นทางนี้กันได้ปกตินะคะก็อัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะซึ่งบริเวณเส้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างบริเวณสะพานลาวนอนกิโลเมตรที่633+503ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกรูดกระเปอร์ตอนบ้านนกงางบ้านขจัดภัยช่วงกิโลเมตรที่631+000ถึงกิโลเมตรที่634+500ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะคะตอนนี้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางแขวงทางหลวงระนองนะคะพร้อมด้วยบริษัทผู้รับจ้างนะคะได้เข้าแก้ไขจุดเกิดเหตุน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนวันที่19กันยายนแล้วนะคะบางท่านก็ถามถ่ายกันเข้ามานะคะเลยย้ำให้ทราบกันนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางได้นะคะทางหลวงหมายเลข4สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางจากพังงานะคะเข้าสู่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์เข้าสู่อำเภอเมืองระนองบริเวณราชกรูดนะคะตอนราชกรูดตกบริเวณสามแยกเพื่อที่จะวกเข้าไปที่อำเภอพะโตนะคะก็สามารถจะเดินทางได้จากพะโตก็เข้าสู่อำเภอหลังสวนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้นะคะหรือว่าจะเข้าสู่ตัวเมืองระนองแล้วก็ไปยังอำเภอกระบุรีหรือว่าแยกปฐมพรนะคะตอนนี้สัญจรไปมาได้แล้วแต่ยังไงในช่วงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะเป็นช่วงที่กำลังทำทางนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังนะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะขณะนี้เวลา 9:48 นาทีนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันวันนี้นะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ต้องบอกว่าในหลายจังหวัดทีเดียวของภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ในส่วนของพังงาค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะคะมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมคณะนะคะโดยมีทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงามีท่านนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยทีมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงานะคะลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะเพื่อมอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางทรายตำบลบางนายศรีตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่ากันด้วยนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่19กันยายนนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินก็ได้บอกนะคะว่ามีหลายหน่วยทีเดียวได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็มีการจัดส่งข้าวกล่องแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ5ตำบล24หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้จำนวน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่ก็จะลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของตำบลโคกเคียนนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งการดูแลในจุดนี้ของโคกเคียนนะคะนายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ของตำบลโคเคียนค่ะแล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วนะคะในส่วนของครัวเรือนก็มีการดำเนินนะคะคือเปิดครัวล่ะนะครัวมุสลิมที่บ้านบางกรักนอกหมู่ที่1แล้วก็เปิดครัวไทยพุทธณหมู่ที่5บ้านนาป่าตอนะคะได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถจะปรุงอาหารได้เพื่อเป็นการบรรเทาในเบื้องต้นกันก่อนส่วนถุงยังชีพตอนนี้ก็มีการเตรียมนะคะเร่งจัดเตรียมส่งให้กับผู้ประสบภัยกันด้วยแล้วก็มีการฝากนะคะไปยังพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะในพื้นที่ตำบลโคกเขียนก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเขียนได้โดยตรงหรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังที่จังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมนะคะกีฬานะคะท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงกระบี่ระนองกันด้วยนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบปัญหาทุกข์ภัยในแต่ละจังหวัดนะคะเมื่อมีเกิดเหตุนี่หน่วยงานในแต่ละจังหวัดนี่ก็ไปดูแลทันทีนะคะเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าการติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็ถ้าว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาก็มีการเฝ้าระวังเราไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพก็เป็นบอกว่าสนามที่เหนื่อยแต่สวยท้าทายที่สุดในโลกนะคะซึ่งในเช้าเมื่อวานที่ภูเก็ตก็วิ่งกันเพื่อสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมเมื่อวานนะคะที่ภูเก็ตเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักของนักวิ่งและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนะคะภายใต้แนวคิดการวิ่งเพื่อสุขภาพใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพบนเส้นทางที่ผสมผสานทั้งความเหนือและความสวยงามและความท้าทายของภูมิประเทศบริเวณแหลมพรหมเทพค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายช่วยนรินทร์เกิดสมเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนผู้บริหารนะคะแล้วก็มีทั้งโรงแรมในเครือของแอคคอร์ตลอดจนนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในการออกกำลังกายครั้งนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์จำนวน28แห่งในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงานะคะได้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการระดมทุนเพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่อันดามันกันด้วยนะคะแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสนับสนุนนะคะจากจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นและความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของโรงแรมในเครือแอคคอร์ภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่อันดามันที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และโอกาสให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งทุกก้าวของนักวิ่งก็ไม่ได้เป็นสิ้นสุดที่เส้นชัยแต่ก็ยังคงส่งต่อโอกาสนี้นะคะให้กับเด็กและชุมชนในพื้นที่อันดามันพร้อมสะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพในเช้าเมื่อวานนี้ล่ะก็สามารถสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกับคืนสู่สังคมได้ในทุกก้าวกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อที่กระบี่กันบ้างกระบี่ก็มีการชูศักยภาพเมืองกีฬาสู่ศูนย์กลางกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาตินะคะเมื่อวานเช่นเดียวกันกันท่านผู้ฟังนะในช่วงเช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงเวลา6นาฬิกานะคะที่หาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานนะคะปล่อยตัวนักกีฬาท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมจากทั่วประเทศค่ะมีทั้งนักกีฬามีทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งในการกิจกรรมนะคะตรงนี้ของกระบี่นะคะก็ภายใต้แนวคิดโมเดลในเรื่องของมากกว่าการแข่งขันคือเรื่องราวของทุกคนนั่นเองมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมี การรักการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการตอกย้ำศักยภาพการเป็นเมืองกีฬานะคะปิดท้ายกันที่ระนองค่ะเมื่อวานถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายขึ้นมาแต่ระนองเทรล2026นี่ก็สามารถดึงนักกีฬากว่า530คนนะคะได้ร่วมสัมผัสธรรมชาติที่ระนองเป็นการผลักดันกีฬาเพื่อที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวของระนองกันด้วยเมื่อนำการท่องเที่ยวเชื่อมกีฬาหรือว่านำกีฬาเชื่อมการท่องเที่ยวนี่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะเมืองรองที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นเมื่อวานนะคะเช้าตรู่เช่นเดียวกันนะคะมีการปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงเวลา6นาฬิกาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งบริเวณสันเขื่อนแล้วสันอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี่สวยงามมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจังหวัดระนองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานนะคะแต่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของระนองจุดนี้ล่ะค่ะที่เป็นการรวมนะคะน้ำจากเขานมสาวของจังหวัดชุมพรนะคะเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นแล้วก็ระบายนะคะลงสู่คลองหาดส้มแป้นนะคะแล้วก็เข้าตัวเมืองระนองแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันในอ่างเก็บน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ระยะทางด้วยกัน26กิโลเมตร13กิโลเมตรแล้วก็6กิโลเมตรค่ะใช้เส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นนะคะซึ่งในหาดส้มแป้นต้องบอกว่ามีความสวยงามมากนะคะตำบลหาดส้มแป้นนี่จะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะมีทั้งภูเขามีทั้งป่าไม้มีทั้งแหล่งน้ำเป็นจุดเด่นๆนะคะที่จะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะแล้วก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เลยวัตถุประสงค์นอกจากจะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วนะคะเป็นการนำกีฬามาเชื่อมกับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพของระนองผ่านเส้นทางธรรมชาติและอัตลักษณ์ของระนองกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัด2วันด้วยกัน19และ20กันยายนก็ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยนะคะหลายๆท่านก็ได้รับความสุขนะคะกับ2ข้างทางแล้วก็มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของเส้นทางภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นกันด้วยเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันได้ใหม่นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลา 9:00 น. 10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 น. วันนี้อภิสราร่ำลากันไปก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น. แล้วก็จะต่อกันด้วยทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวท.ภูเก็ตรอที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับท่านนะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็จะมีที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะทีมงานสวท.ระนองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568 ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็จะนำเสนอข่าวจากส่วนกลางจากข่าวที่เด่นที่ดังๆนี่แหละมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็มาที่หนึ่งเรื่องแล้วกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ข่าวดังมากๆเลยเป็นที่ฮือฮานะครับว่ามีความอันตรายสูงแต่ว่าฝั่งรัฐบาลของเราเองเนี่ยก็ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมนะผมทำให้เกิดการสูญเสียได้น้อยมากๆเลยนะครับก็เป็นภารกิจเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือกับการลงพื้นที่จังหวัดน่านของกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อมอบรถผลิตน้ำดื่มเทคโนโลยีสูงและผนึกกำลังร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อเยียวยาประชาชนครับทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเปิดโครงการทันใจใส่กิ้งนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการมอบรถผลิตน้ำดื่มที่เป็นรถเคลื่อนที่นะครับผมด้วยนานโนเทคโนโลยีจำนวน10คันนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือเนี่ยระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.นะครับแล้วก็สวทช.ด้วยเพื่อใช้เป็นคลินิกน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ครับก็ต้องบอกว่าคือนอกจากจะเป็นคลินิกน้ำดื่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่ารถที่มีน้ำเนี่ยสามารถลุยในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันทีนะครับผมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในบริเวณต่างๆนะครับให้เข้าถึงได้มากขึ้นนั่นเองโดยมีท่านชัยนรงค์วงใหญ่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ก็มาร่วมกันรับมอบนะครับผมรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ด้วยนาโนเทคโนโลยีจำนวน10คันนี่นะครับก็ต้องบอกว่าก็ชาวจังหวัดน่านก็ดีใจนะครับผมที่มีรถนะครับผมที่สามารถผลิตน้ำดื่มได้แล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ในพื้นที่ได้เนี่ยถึง10คันด้วยกันเลยนะครับผมก็สร้างความดีใจกันอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมพร้อมด้วยคณะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปางยางมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนครับพร้อมกับชื่นชมความเข้มแข็งของชาวน่านนะครับที่ร่วมมือกันฟื้นฟูเมืองได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้เตรียมจับมือกับททผลักดันการท่องเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็ประสานกระทรวงดิจิทัลนะครับสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากในเรื่องของการบริจาครถน้ำผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือการผลักดันการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับการศึกษานะครับผมก็ถือว่าช่วยเหลือไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยในตัวในครั้งเดียวเลยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าช่วงนี้พูดกันบ่อยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่คือถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นงานที่สำคัญระดับโลกแล้วไทยเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดทิศทางทางการเงินของโลกนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการกำหนดทิศทางการหารือเรื่องเศรษฐกิจของโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ภูมิภาคหรือประเทศแต่เป็นการประชุมระดับบิ๊กระดับโลกระดับนานาชาตินะครับ global เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมากๆนะครับคือมันไม่ใช่ในเรื่องของแค่ในเรื่องที่จะเป็นการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจคืออันนี้เป็นเป้าหมายหลักถูกต้องครับแต่ว่าเรียกได้ว่าสิ่งที่จะพ่วงมาด้วยกับโอกาสในครั้งนี้ในการที่เราเป็นเจ้าภาพอะครับมีหลากหลายมากๆเลยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้แสดงศักยภาพในการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A หรือ S นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็คือในระดับที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีการนำเสนอสินค้า GI ของเป็นสินค้าท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมานำเสนอในงานนี้ด้วยนะครับรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับที่จะนำเสนอในงานนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยแบรนด์ไทยรวมไปถึงเขาเรียกว่าสินค้าโลเคอลท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเพราะงานนี้นะครับจัดขึ้น7วันคือวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจครับกรุงเทพมหานครนะครับผมทีนี้คือต้องบอกอย่างครับว่า7วันนี้คนเข้าร่วมเนี่ยนับหมื่นคนจากกว่า180ประเทศเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนและสิ่งที่เราควรจะเป็นนะครับที่ย้ำทุกๆวันเลยคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับนะครับผมถ้าให้พูดกันง่ายๆเลยก็คือเหมือนว่าเราก็คอยต้อนรับเขาด้วยความเขาเรียกว่าจิตใจที่มีบริการแล้วกันนะครับผมเราอยากเหมือนว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราอยากเจอประสบการณ์แบบไหนเราก็ควรจะให้ผู้อื่นแบบนั้นด้วยถ้ามองในมุมการกลับกันถูกไหมครับสมมติถ้าเราอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราอยากเจอคนใจดีเราอยากเจอคนยิ้มแย้มอยากเจอคนที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการสื่อสารในยามที่เราสื่อสารไม่ได้อยากได้รับบริการที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้สัมผัสสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามักอยากจะได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมกลับกันเราต้องให้เขาแบบนั้นด้วยก็คือหนึ่งเลยนะครับมีน้ำใจแบบคนไทยนะครับผมมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วประทับใจนะครับช่วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารก็ได้เหมือนกันอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้อันนี้คือข้อที่3นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือต้องเราจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการครับสิ่งนี้ครับจะช่วยสร้างภาพลักษณ์เลยที่ดีต่อความน่าเชื่อถือในงานบริการของเรานะครับผมหากเราเรียกยังไงดีครับมีความน่าเชื่อถืออัตราเขาเรียกว่าการเข้าหาของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะมองว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับมองว่าเมื่อเราเข้าหาเนี่ยจะได้บริการที่ดีแน่นอนเขาก็จะเลือกใช้เรานะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆนะครับคือนอกจากจะสร้างความเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความอุ่นใจความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยคือการที่เราจะต้องเป็น local hero เป็นผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะครับก็ร่วมกันนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นต่างๆนะครับผมของประเทศไทยของเราหรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นของเราที่เราอยู่นะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยตอนนี้สินค้า GI คือกุ้งมังกร7สีนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากุ้งมังกร7สีของเรามีดีมากๆถ้าเรามีโอกาสถ้าอย่างผมมีโอกาสนะครับเป็นผู้ประกอบการและมีโอกาสที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่มาจากหลากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับผมจะทำเมนูอาหารที่มีความฟิวชั่นระหว่างไทยกับต่างชาติเพื่อนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นของเราไปด้วยพร้อมๆกับเขาเรียกว่าผสมผสานความชื่นชอบนะครับผมของนักท่องเที่ยวนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับจากหลากหลาย180กว่าประเทศ190ประเทศนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมที่ต่างกันบางประเทศรับประทานอาหารเผ็ดไม่ได้บางประเทศไม่ทานของสดบางประเทศเน้นของดิบความแตกต่างมีแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นของเราร่วมไปกับการเขาเรียกว่าสร้างความประทับใจในมุมมองต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญจึงอยากจะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันได้นะครับผมสามารถติดตามในเรื่องของการประชุมเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารการประชุมครั้งนี้นะครับได้ที่เพจ Facebook Instagram X TikTokนะครับผม YouTube เว็บไซต์แล้วก็LinkedIn นะครับต้องบอกว่าใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมคือ AM 2026 Thailand นะครับผมก็ย่อมาจาก Annual Meeting 2026 Thailand นี่แหละครับ AM 2026 Thailand นะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะครับผมเผื่อใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวทางการเงินของโลกธนาคารโลกต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในการประชุมนี้ทั้งหมดนะครับก็ไว้ติดตามกันได้แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมพูดมายืดยาวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในช่วงของข่าวใต้รายวันกันบ้างนะครับว่าช่วงนี้ฝั่งอนามันของเรานะครับผมมีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือความเคลื่อนไหวด้านไหนที่มีความเข้มข้นกันบ้างนะครับผมก็วันนี้อาจจะมีข่าวสำคัญมากเลยแหละเดี๋ยวเรามาติดตาม

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวใต้รายวันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปในช่วงเบรกก่อนหน้านะครับว่าเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นมากๆเลยในช่วงวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราแล้วกันกับความคืบหน้าการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งขีดเส้น7วันนะครับเร่งตรวจเข้มสินค้าฉลากและการนำเข้านะครับโดยย้ำชัดว่าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายไทยครับเมื่อวันที่20กันยายน2569ท่านศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนำทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งสคบ.สสจ.ภูเก็ตศุลกากรนะครับพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองนะครับเพื่อตรวจนับสินค้าเอกสารที่ดินและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยูหรือไม่นะครับผมโดยต้องตรวจแบบรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นการแสดงฉลากสินค้าบางรายการเนี่ยไม่มีภาษาไทยจึงได้ประสานอย.เข้าตรวจสอบนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ทำการอายัดสินค้าภายในร้านไว้ทั้งหมดเลยเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อตรวจสอบหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรการชำระภาษีและเอกสารการครอบครองสินค้าครับทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนกันนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนะที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลเลยหากสินค้าที่วางจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยเนี่ยถ้าอยากจะวางจำหน่ายจะต้องมีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดนะครับโดยผลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยจะเร่งรวบรวมเพื่อแจ้งให้ประชาชนเนี่ยทราบต่อไปนะครับผมไม่ทิ้งในเรื่องของการตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ว่าจึงพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เลยแหละในทุกๆด้านในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นเช่นกันนะครับในเรื่องของการเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจเข้มสถานบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ เมื่อวันที่20กันยายน2569เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับภายใต้การอำนวยการของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงท่านศิวัตรระหว่างกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตด้วยก็นำกำลังลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายไทยทั้งเรื่องใบอนุญาตการพกพาอาวุธแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานบริการดังกล่าวมีใบอนุญาตถูกต้องและไม่พบการพกพาอาวุธผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานและสุ่มตรวจผู้ใช้บริการรวม58รายนะครับซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมดเลยไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะครับถือเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่อุ่นใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสุ่มตรวจ58รายเนี่ยเยอะนะครับซึ่งการที่ผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกพูดกันตามตรงกล่าวกันตามตรงนะครับผู้ค้ายาเสพติดในปัจจุบันมีช่องทางหลีกเลี่ยงมากมายซึ่งเราก็บางครั้งเนี่ยเหนือจินตนาการของเราก็มีการที่เราสามารถควบคุมการกระทําผิดกฎหมายอย่างการใช้ยาเสพติดรวมไปถึงการขายด้วยเนี่ยการตรวจครั้งนี้คือถ้าผลออกไปเป็นลบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าภูเก็ตน่าจะเดินมาถูกทางแล้วแหละครับในการที่ตรวจขันตรวจเข้มข้นในเรื่องเหล่านี้นะครับถือว่าชาวภูเก็ตคงจะดีใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะได้อยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการดำเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมรวมไปถึงท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อดีกว่ากับการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาท้าทายมิติใหม่นะครับก็พักกันในเรื่องที่เครียดๆสักครู่ดีกว่านะครับผมมาอยู่ที่เรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬานะครับก็เมื่อวันที่19กันยายน2569เวลา19นาฬิกานะครับที่หาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกระบี่อควาเรส2026ภายใต้แนวคิด More Than a Race มากกว่าการแข่งขันคือเรื่องราวของทุกคนอันนี้คือแนวคิดนะครับโดยมีท่านอารีวัฒนสิทธินะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นักกีฬามากกว่า300คนจาก15จังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะครับในรูปแบบอะควาทอนซึ่งผสมผสานการว่ายน้ำแบบ Open Water นะครับกับการวิ่งรวมเข้าด้วยกันนะครับก็ตามชื่อเลยอควาก็แปลว่าน้ำทอนเนี่ยก็อาจจะมาจากการเล่นคำว่ามาราธอนก็คือการวิ่งมาราธอนผสมกับการว่ายน้ำนั่นเองนะครับต้องบอกว่านอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วเนี่ยยังเป็นการเขาเรียกว่าอวดโฉมแล้วกันนะครับผมทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามของหาดคลองม่วงไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก20ตัวเลยอ่ะให้นะครับผมอันนี้ก็แซวๆกันเล่นนะครับก็คือต้องการอยากจะสื่อว่าเป็นการที่ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เนี่ยสามารถเขาเรียกว่ากระตุ้นนะผมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติได้เลยทีเดียวนะครับผมก็เลยใช้การเซลแบบเมื่อกี้ไปนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น5รุ่นด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ระดับเยาวชนบุคคลทั่วไปนะครับไปจนถึงประเภททีมเรเลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองนะครับและที่สุดที่สำคัญเลยคือการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับสากลครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันนะครับมาที่จังหวัดพังงา นะครับผมกับการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าครับพร้อมวางแนวทางเร่งฟื้นฟูเยียวยากว่า 1,000 ครัวเรือน เมื่อวันที่20กันยายน2569นะครับท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยท่านชกาศพัฒนกิจวิบูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต2ท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกัวป่าปภจังหวัดพังงานะครับเหล่ากาชาดจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมกันผนึกกำลังกันนะครับบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางทรายบางในสีโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่านะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอตะกัวป่านะครับก็ต้องบอกว่ากระทบ5ตำบล24หมู่บ้านเลยนะครับรวม 1,017 ครัวเรือนซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้นะครับสบายใจได้แล้วระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอบบ้านแล้วก็คาดว่าจะระบายหมดภายในวันดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอและอปท.เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบครับพร้อมกับเตรียมการประชุมสรุปหาสาเหตุเพื่อวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืนครับเอาละครับผมก็จังหวัดพังงาพยายามช่วยเหลือกันเต็มที่เลยนะครับผมมีการมอบถุงยังชีพด้วยนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็ไม่เกิดเหตุที่น่าสลดขึ้นนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเหมือนกันเลยกับจังหวัดพังงานะครับระนองลงพื้นที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ของเหล่ากาชาดแล้วก็ส่วนราชการนะครับเพื่อมอบถุงยังชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกะเปอครับเมื่อวันที่20กันยายน2569นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางลัคนารักษินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาดนะครับหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับได้ร่วมลงพื้นที่อำเภอกะเปอเพื่อมอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกะเปอร์นะครับก็ได้ส่งผลกระทบครอบคลุม5ตำบล19หมู่บ้านรวม255ครัวเรือนครับราษฎรเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อน538คนซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการมุ่งหวังแหละครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเบื้องต้นนะครับขออภัยครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับผมโดยจังหวัดระนองเนี่ยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแน่นอนจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดนะครับจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับเมื่อนั้นจะถือว่าเป็นการสำเร็จนะครับผมทำได้สำเร็จเป็นการช่วยเหลือได้สำเร็จนั่นเองนะครับหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดระนองพังงานะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับสวทภูเก็ตก็ขอส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับผมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือจังหวัดระนองนิดนึงแล้วกันมาถึงว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมแข่งขันนะครับผมประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับของจังหวัดระนองเองนี่แหละเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับอันนี้คือสโลแกนคือต้องบอกเองครับว่าเป็นการแข่งขันเปิดประสบการณ์ไม่ใช่เปิดประสบการณ์ครับเปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีใจรักในการชอบที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับผมชอบที่จะท่องเที่ยวนะครับก็ให้มานำคลิปมาประกวดแข่งขันกันได้นะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับผมมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับย้ำนะครับว่าเงินรางวัลรวม 300,000 บาทคือต้องบอกว่าแบ่งหลายรุ่นนะครับผมแต่รุ่นของประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทครับ ฟังไม่ผิดนะครับรางวัลที่1ได้ไปเต็มๆนะครับ 100,000 บาทรางวัลที่2 30,000 รางวัลที่3 20,000 และรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทเยอะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไหนจะเป็นรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีกับรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 เนี่ยเงินรางวัลก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับขึ้นหลักหมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความสนใจด้านนี้ก็เขาเรียกว่าลองดูนะครับใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะได้รางวัลที่1มาครองก็ได้นะครับดึงความเป็นตัวเองออกมานะครับผมเงื่อนไขการส่งผลงานเนี่ยก็คือผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นถ่ายทำคลิปอัตราส่วน9:16หรือก็คือแนวตั้งนั่นแหละครับความยาว 1-3 นาทีครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอสำคัญนะครับย้ำนะครับถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆ2อำเภอให้ถ่ายทำจริงนะครับห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพรูปภาพบุคคลคลิปวิดีโอหรือฉากต่างๆห้ามใช้ AI เด็ดขาดนะครับผลงานจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับไฟล์ความละเอียดจะต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลองไปดูที่หน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยอยู่ในโพสต์ปักหมุดนะครับก็เปิดไปที่หน้าเพจก็จะเจอเลยนั่นแหละครับตัวแบนเนอร์เป็นสีเขียวๆนะก็ลองเข้าไปดูกันได้ดูรายละเอียดนะครับแบบฟอร์มก็สมัครได้เลยนะครับผมตาม Google Drive Google นะครับผมเป็น Google Docs นะครับลองดูนะครับผมเอาละครับไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะได้อะไรไปเยอะเลยนะครับกับข่าวสารต่างๆที่เอามาอัปเดตกันในวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับไม่ว่าจากทางคลื่น FM 96.75 MHz หรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตนะครับเรดิโอนะครับผมสวทภูเก็ต PRD ก็ติดตามได้นะครับจะลงข่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องติววสุวสุรัตน์วีรสัยและพี่ตาธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15 กันยายน 2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมกเริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
7: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่ง ่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
10: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
10: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
10: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ังคมไทยเราเนี่ยถ้าจะให้เป็นการสร้างสรรค์นะเมื่อมีการพิจารณาปัญหาต่างๆนอกจากไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นนี้แล้วเนี่ยมันต้องมาถึงตัวว่าแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันไปอยู่แค่ว่าเขาว่าพวกนั้นไม่ดีอย่างนั้นพวกนั้นแย่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่มาถึงสักทีว่าเราจะทำอะไรนี่จุดอ่อนที่สุดเลย
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยคุณผู้ฟังคะเราก็สามารถรับฟังกันได้ทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะก็ขอทักทาย

0: ในโลก
1: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
3: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
2: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
3: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
2: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
3: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
5: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปลายปีนี้นะคะไทยของเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลังรวมไปถึงกองทุนทางการเงินต่างๆนะคะซึ่งมีองค์กรนะคะหลากหลายองค์กรร่วมเข้าในการประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งจะเป็นไทยของเรานะคะก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะคะ2026ค่ะซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่าซึ่งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะก็ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจทางการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังค่ะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะฮะจับจ้องมาอย่างประเทศไทยค่ะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะฮะแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณฟังมาร่วมหารือในประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็การลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงหนี้สาธารณะการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาปรับใช้นะคะแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลค่ะรวมไปถึงการรับมือในเรื่องของภัยไซเบอร์ทางด้านการเงินกันด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในแต่ละของประเทศชั้นนำนะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับบริบทของประเทศเพื่อที่จะให้เกิดเสถียรภาพแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการจัดประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2490นะซึ่งการจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะฮะณสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะต่อเนื่องกัน2ปีทุกๆ3ปีก็จะมีการหมุนเวียนไปเพื่อที่จะจัดที่ประเทศสมาชิกนะซึ่งเชื่อมโยงในเรื่องของความหลากหลายของภูมิภาคแล้วก็ความร่วมมือจากทั่วโลกค่ะ จากจุดเริ่มต้นนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะมีเพียง3ประเทศนะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนะคะก็ประเทศแรกค่ะได้แก่ตุรกี

0: ปีค่ะในปี2498แล้วก็ปี2552ถัดมาค่ะก็เป็นประเทศญี่ปุ่นในปี2507แล้วก็ปี2555และครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นในคราของประเทศไทยซึ่งไทยของเรานะก็มีครั้งแรกมาแล้วเช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังซึ่งครั้งแรกนั้นจะมีเกิดขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2534ค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังทำให้ในปีนี้ค่ะปี2569นะคะประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยของเรานะที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสนใจในด้านการเงินและการคลังระดับโลกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อ35ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อปี2534นะประเทศไทยของเราค่ะก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมใหญ่ระดับโลกนะครั้งสำคัญค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยของเราค่ะก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบบริการค่ะเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นนะคะจากทั่วโลกและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าไทยของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังจากนั้นค่ะในปีในเดือนตุลาของปี2566ค่ะที่ประเทศโมร็อกโกนะคะก็ได้มีการประชุมเกิดขึ้นก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพในการประชุมที่สำคัญนี้เกิดขึ้นอีกในปี2569ซึ่งเป็นปีนี้นั่นเองค่ะจากการคัดเลือกจาก IMF นะคะแล้วก็ World Bank Group จนนำไปสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2024นะคะซึ่งจะมีการประชุมเกิดขึ้นนะที่ประเทศไทยของเราในส่วนของการจัดแสดงต่างๆนะคะซึ่งที่ในปีที่ผ่านมานะคะคุณฟังที่มีการเราได้ไปร่วมประชุมนะก็ได้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์นะต่างๆเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสกับหัตถศิลป์ของไทยเราแล้วก็มีการชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็การสานการประสานแบบไทยแล้วก็กิจกรรมแบบตาสารตะเขาเรียกว่าปลาตะเพียนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นปลาตะเพียนสารนะคะแล้วก็มีความประทับใจกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในทั่วโลกนะแล้วก็ในปีนี้ค่ะก็มีเกี่ยวกับมีซีรีส์ของการจัดการประชาสัมพันธ์นะ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนะก็จัดขึ้นนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งครั้งนี้เราก็อยากยกในเรื่องของบทบาทของไทยค่ะในเวทีโลกอีกครั้งโดยการนำเสนอวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านต่างๆด้วยต่อด้วยนะคะในเรื่องของจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะการที่ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เพียงแค่เป็นการประชุมในระดับนานาชาตินะแต่เป็นในเรื่องของโอกาสค่ะคุณผู้ฟังของประเทศไทยของเราและก็ของคนไทยทุกคนนะที่จะได้มีการแสดงศักยภาพความพร้อมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจนะคะโดยการสอดแทรกผ่านองค์ความรู้นะคะองค์ประกอบในการประชุมต่างๆนะคะอย่างเช่นการใช้ผ้าไทยของเรานะคุณผู้ฟังซึ่งจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนค่ะแล้วก็รายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยของเราในทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของการโรงแรมร้านอาหารนะคะการคมนาคมการบริการค่ะแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยการนำการประชุมเจ้าก็จะนำแนวคิดในเรื่องของกรีนมีตติ้งนะคะแล้วก็ผนังห้องประชุมแบบ สำเร็จรูปนะเพื่อที่จะนำแสดงสามารถนำมาใช้ใหม่เป็นการหมุนเวียนนะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนนะจาก191ประเทศนะซึ่งจะเป็นผู้นำระดับสูงทั้งนั้นเลยนะทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF นะคะแล้วก็ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะโดยมีการประชุมหลักนะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมซึ่งคาดว่าการประชุมดังกล่าวค่ะก็จะทำให้ เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็ความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคุณผู้ฟังและก็ให้คนไทยทุกคนได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนะคะภาคบริการอาสาสมัครรวมไปถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันนี้ค่ะก็ถือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเรานะคะต่อประชาคมโลกค่ะรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่อมั่นว่าเวทีนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็บทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างความสมดุลแล้วก็สร้างการขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจของโลกของเราได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะก็เราในฐานะประชาชนคนไทยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะยังแรกๆเลยนะคะสยามเมืองยิ้มอันนี้เรามีติดตัวกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็การให้การต้อนรับนะคะผู้ที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเราด้วยความเป็นมิตรค่ะคุณฝ่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นโอกาสดีๆนะที่เราจะนำภาพลักษณ์ที่ดีของเรานะสู่สายตาประชาคมโลกนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันเดือนหน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกไม่นานแล้วนะคะก็จะได้เจอกับการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราไปข้างหน้าและก็เติบโตไปอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการประชุม IMF ค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นมาดูในส่วนของประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นในเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ค่ะก็มีการร่วมมือนะคะจากทางออสเตรเลียจีนแล้วก็มีการขยายโอกาสในเรื่องของแรงงานไทยทักษะนะคะแล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการหารือทวิภาคีนะคะร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะแล้วก็การฝึกอบรมในเครือรัฐออสเตรเลียค่ะในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะณสาธารณรัฐประชาชนจีนนะโดยข้อหารือค่ะก็มี3ประเด็นที่สำคัญนะประเด็นแรกค่ะก็เป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนแรงงานแล้วก็โอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามค่ะผลการหารือร่วมกันของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนะคะเป็นการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยของเราในออสเตรเลียโดยเฉพาะในภาคการเกษตรกรรมตามฤดูกาลค่ะงานก่อสร้างงานแรงงานฝีมือแล้วก็แรงงานทักษะสูงค่ะประเด็นที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็อนาคตแห่งการทำงานทั้งไทยเองนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการเพิ่มทักษะแรงงานนะในเรื่องของการอัพสกิลแล้วก็การรีสกิลต่างๆนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมวิชาชีพนะคะรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันแล้วก็การฝึกอบรมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศค่ะประเด็นที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็ในช่วงที่ไทยของเราทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะในวาระปี2569จนถึง2571ค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือจากเครือรัสออสเตรเลียนะคะก็มีการสนับสนุนและก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการอัพสกิลนะคะแล้วก็ในเรื่องของ AI ค่ะร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนเพื่อที่เป็นให้เป็นประโยชน์ในด้านของการขับเคลื่อนแรงงานระหว่างประเทศนะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร มนุษย์นะแล้วก็การประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็ทักษะแรงงานค่ะโดยทักษะในเรื่องของการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะแล้วก็ทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มฝีมือแรงงานและก็บริษัทจีนในประเทศไทยค่ะรวมถึงหัวเว่ยด้วยนะเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคใหม่ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นี้นะในวันที่21กันยายนนะนึกซึ่งในวันนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการมุ่งเน้นในความร่วมมือทั้ง3ด้านนี้นะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานค่ะการลงทุนในคนแล้วก็การพัฒนาทักษะวิชาชีพและก็การพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเทคโนโลยีและก็ขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศไทยของเรารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกกันด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญแน่ที่การแรงงานไทยจะได้มีการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในต่างประเทศรวมไปถึงถ้าเกิดว่ากลับมาสู่ประเทศไทยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการดำเนินงานของประเทศไทยของเราได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความร่วมมือนะคะกับทางการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องราวที่จะเป็นข้อสรุปนะคะในอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะมาดูข่าวคราวจากกฟผ.กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและหน่วยงานพันธมิตรนะเดินหน้าศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารต้นแบบค่ะในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจนะหรือว่า CBD นะเพื่อที่จะยกระดับการใช้พลังงานอย่างเป็นประสิทธิภาพและก็รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทยค่ะซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้นะก็จะมุ่งนำในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะพลังงานสมัยใหม่นะคะมาบูรณาการร่วมกันทั้งการผลิตไฟฟ้าและก็การพัฒนาแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ค่ะและก็รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและก็ระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถผลิตกักเก็บและก็การใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดค่ะลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงนะคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงค่ะจุดเด่นของโครงการนะคะก็จะนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ค่ะโดยผสมผสานแบตเตอรี่แบบใหม่นะคะกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้านะเพื่อที่จะมาใช้ร่วมกันในการกักเก็บพลังงานแบบผสมค่ะช่วยในเรื่องของยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรแล้วก็ลดปริมาณขยะลดปริมาณของเสียแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะโครงการดังกล่าวค่ะก็ยังเป็นต้นแบบนะคะการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มอาคารที่อยู่ในย่านธุรกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนและก็บริหารพลังงานระหว่างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งหากประสบความสำเร็จนะคะก็จะสามารถนะคะนำไปต่อยอดในสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์นะคุณผู้ฟังและก็การขยายผลไปยังหน่วยงานหรืออาคารประเภทต่างๆในอนาคตค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของไทยนะที่ไม่ใช่เพียงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ลดจะช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและก็ยังสนับสนุนเป้าหมายสู่การใช้อาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์และก็เป็นการบรรลุเป้าหมายความเป็นศูนย์กลางทางคาร์บอนของประเทศไทยของเราได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งเชื่อมโยงในส่วนของเรื่องของโรงไฟฟ้ากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังทางด้านนายวรวุฒิก็ได้มีการแจงในการประชุมวุฒิสภานะกรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวค่ะยังต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จะคุมเข้มนะในเรื่องของเท่าลอยเข้ามาสู่นำเข้าแล้วก็การขนส่งรวมถึงการผลักดันในเรื่องของกฎหมายมลพิษข้ามแดนกันด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายวรวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มีการชี้แจงผลกะในเรื่องของผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสานะคะของสปป.ลาวแล้วก็การกำกับดูแลของเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการนำเข้าประเทศไทยโดยระบุว่าการพิสูจน์ผลการกระทบต่ ในเรื่องของอากาศน้ำดินแล้วก็สุขภาพของประชาชนนะก็ต้องมีในส่วนของข้อมูลพื้นฐานก่อนเกิดโครงการเพื่อที่จะใช้ในส่วนของการเปรียบเทียบขณะที่ปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะยังมีสามารถยืนยันได้ว่าผลกระทบเกิดจากโรงไฟฟ้าหงสาแต่เทคโนโลยีปัจจุบันค่ะก็สามารถตรวจจับในส่วนขององค์ประกอบมลพิษแล้วก็ระบุแหล่งกำเนิดได้นะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้เสนอให้ผลักดันในเรื่องของกฎหมายมลพิษข้ามแดนกันด้วยค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการกับบริษัทของไทยที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วก่อมลพิษกลับมากระทบประเทศไทยนะในส่วนของเท่าถ่านจากโรงงานโรงไฟฟ้าถ่านหินนะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ปริมาณโลหะหนักอย่างชัดเจนนะแต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีระบบควบคุมตั้งแต่ในเรื่องของการนำเข้าการขนส่งไปจนถึงโรงงานปลายทางนะรวมถึงการติดตามรบในส่วนของการติดตามรถขนส่งด้วยระบบระบุตำแหน่งค่ะหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการรั่วไหลนะผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ฟื้นฟูรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวอีกว่าก็เห็นด้วยกับการจัดตั้ง กองทุนดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะโดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค่ะมีส่วนร่วมขณะที่การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนนะก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสปป.ลาวและก็ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์การควบคุมคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai นะคะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการชี้แจงนะข้อพิพาทในเรื่องของผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวนะคะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะคุณฟังมาต่อกันในเรื่องของการส่งกำลังใจนะคุณฟังส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมนะในปี2026นะซึ่งมีการจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการแข่งขันตั้งแต่วันที่20ตั้งแต่วันที่19นะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ตุลาค่ะซึ่งไทยของเรานะคะก็ได้มีส่งการแข่งขันในหลากหลายประเภทกีฬาค่ะซึ่งไฮไลท์ในวันนี้นะวันที่21กันยายน2569ค่ะก็จะเป็นวอลเลย์บอลรองรับรองชนะเลิศไทยกับจีนค่ะเจอกันวันนี้เวลา14นาฬิกานะคุณผู้ฟังแล้วก็แบดมินตันทีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายก็ไทยของเราก็พบกับไทเปนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะอยากจะติดตามในเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมในช่วงของปีนี้นะคะก็สามารถเข้ารับชมได้ทั้ง7ช่องทางทีวีดิจิทัลทั้ง7ช่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็ NBT ค่ะทางทีสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของช่องวัน31นะโมโนแม็กค่ะสปอร์ตทีวีไทยรัฐทีวีนะ PPTV ช่อง36นะแล้วก็เป็นช่อง9นะ McotHD ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถรับชมทางออนไลน์ได้ที่ AS Play ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญเนาะที่หลายๆคนชอบเนาะฝนเนี่ยชอบมากเลยในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลก็อยากจะติดตามซึ่งเห็นจากฝีไม้ลายมือของทีมชาติไทยเมื่อวานนะคุณฟังก็เอาชนะอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดนะแล้วก็วันนี้เรามาลุ้นถ้าเกิดเราชนะจีนในวันนี้ก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็คาดหวังนะคาดหวังกับทีมชาติวอลเลย์บอลไทยของเรานะคะที่จะนำชัยชนะสู่ประเทศไทยของเราให้ได้ก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทุกๆประเภทกีฬานำชัยกลับมาให้กับประเทศไทยของเรากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและก็คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้จากช่องทางที่น้องน้ำฝนกล่าวไว้ข้างต้นนะทาง NBT TVD ของเราก็มีการถ่ายทอดด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณฟังซึ่งจากเหตุการณ์นะจากฝนตกหนักที่ผ่านมานะคุณฟังแล้วก็มีการมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในส่วนของกระปงแล้วก็ในส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาของเราก็นี่การผนึกกำลังนะทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ครัวเรือนนะคุณฟังนำโดยนายพยอขออภัยค่ะนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการประสานงานนะแล้วก็มีการลงพื้นที่ค่ะให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าแล้วก็มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางรองผู้ว่าเองก็ได้กล่าวถึงมีหลายหน่วยงานนะคะที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็จะส่งข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็มีภาพรวมได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบลนะคะ24หมู่บ้านกว่า 1,000 ครัวเรือนค่ะปัจจุบันในระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ได้มีการลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็ยังคงเหลือประมาณ100กว่าครัวเรือนนะคะที่ยังอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขังนะที่เข้าในพื้นที่พักอาศัยก็คาดว่าก็จะสามารถระบายน้ำได้หมดภายในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ในด้านของการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นนะทางจังหวัดของเรานะก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางในอำเภอตะกั่วป่าค่ะก็มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเร่งดำเนินเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ พี่น้องประชาชนรวมไปถึงการจัดระเบียบเจ้าหน้าที่นะของท้องถิ่นหากได้รับความเสียหายเกินขีดความสามารถก็ให้แจ้งทางจังหวัดแล้วก็พิจารณาเงินช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตนะทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมประชุมค่ะร่วมกันกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวพื้นที่ตะกั่วป่านะคะพื้นที่กระปงกันด้วยนะแล้วก็พื้นที่คุระบุรีกันด้วยนะคะที่ประสบภัยค่ะก็จะดำเนินการนะฮะทางภาครัฐแล้วก็พื้นในส่วนของชมพังงาของเราก็จะดำเนินการฟื้นฟูให้เยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันไปอีกหนึ่งช่องทางค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารการส่งต่อทางวิชาชีพกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยาลัยชุมชนนะฮะก็ได้มีการรับสมัครนักศึกษาค่ะคุณฟังในระดับอนุปริญญาค่ะซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนพังงาทับพุทธนะคะก็ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาเป็นหลักสูตร3ปีนะคะเรียนในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งค่าเทอมถูกมากเลยค่ะ930บาทต่อเทอมเท่านั้นนะซึ่งการสมัครค่ะก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2569ค่ะทางคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าสามารถรับสมัครได้ถ้าสมัครด้วยตนเองนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ทุกวันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 14:30 นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะสมัครที่วิทยาลัยนะคะก็มีช่องทางการสมัครออนไลน์ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการสมัครออนไลน์นะคะก็จะเป็น QR code นะคะในการสมัครค่ะซึ่งคุณผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของใบสมัครออนไลน์ได้ที่วิทยาลัยชุมชนพังงาทับปุ่นนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะคุณผู้ฟังสาขาที่เปิดรับสมัครนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจค่ะซึ่งเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานในยุคปัจจุบันเลยนะคะซึ่งจะตอบโจทย์ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะการนำเทคโนโลยี AI นะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพรวมไปถึงการเริ่มต้นนะการเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในด้านของการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการตลาดการขายนะคุณฟังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้เพื่อที่จะสร้างอาชีพกันในอนาคตนะรวมไปถึงการใช้งานในเรื่องของการจัดทำสารบัญตามระเบียบราชการซึ่งในส่วนของหลักสูตรตรงนี้เขาก็มีการสอนตรงนี้ด้วยนะหลักสูตรนี้ค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะซึ่งเรียนเสาร์อาทิตย์นะค่าเทอมก็ถูกค่ะคุณฟังทางนี้ค่ะในส่วนของรายละเอียดการสมัครนะคุณผู้ฟังเบื้องต้นค่ะถ้าเกิดเราไปสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนะหลักฐานนะก็สามารถนำไปได้ค่ะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครนะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครนะแล้วก็ระเบียบสำเนาของผลการเรียนนะผลการเรียนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังและก็สำเนาการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าหรือว่ายศต่างๆหรือว่าเอกสารสำคัญการสมรสถ้ามีนะคะอันนี้ก็นำไปด้วยแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วนะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็อย่างที่น้องฝนบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังที่ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาทับปุดได้ที่เบอร์โทร076-599-405ค่ะซึ่งจะเปิดให้เราได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันที่การพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเราเจอฝนกระหน่ำนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาระนองอย่างโอ้โหมหาศาลนะคะทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่21กันยายนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแดดออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะแต่ก็ทั้งนี้ค่ะมาดูในปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณในส่วนของคลื่นลมกันก่อนนะคะในพื้นที่ต ต่างๆนะคะโดยภาพรวมค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแนวระยะสั้นได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความกดอากาศนะก็ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังอ่อนตัวลงนะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคกลางตอนบนขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและก็ภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะมีกำลังปานกลางนะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ถือว่ายังสูงอยู่นะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะครอบคลุมทั้ง4อำเภอขออภัยค่ะทั้ง4จังหวัดของเรากันเลยทีเดียวนะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณฟังคะก็ในส่วนของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงติดตามกันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าในช่วงของกลางวันอาจจะมีฝนขออภัยอาจจะมีแดดออกมานิดนึงนะคะในส่วนของเมฆฝนนะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็วันนี้มีเมฆค่อนข้างเยอะนะก็คาดว่าเดี๋ยวในช่วงสายๆนะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยในส่วนบริเวณนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะก็ระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะคะก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็ดูแลสุขภาพตนเองนะทั้งในช่วงของฤดูกาลเปลี่ยนผ่านนะคุณผู้ฟังจากบางทีก็มีแดดบ้างนะสลับกับฝนบ้างก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็มาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพงาก็อาจจะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จากทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากในพื้นที่กระบี่นะพื้นที่ภูเก็ตนะแล้วก็พื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในจังหวัดพังงากันด้วยนะแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการคลอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมกเริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
6: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากปข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกปข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกปข.

0: นของการเกษตรก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกปข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกปข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกปข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกปข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
1: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกปข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกปข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่า

0: ไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทราหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
3: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา17นาฬิกาของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี C2จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง อยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแพจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 นเฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสรสงสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
5: นางสาวพลอยเฉลยและก็มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนแต่พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็กลุ่มความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570กฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2 รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้ากูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
0: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2 คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
7: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็คยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2 ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3 ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอร์ลินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2 เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4 ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0ต่อ8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซากายสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม Aออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน2-0เซต15-4และ15-12เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ1-0ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตด้วยสกอร์16-17 15-13 และ17-15ขยับนำเป็น2-0ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก2-0เซตด้วยสกอร์15-8และ15-11จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม3-0ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรชัยประวิตรตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจ จบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซุกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซิกเรสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านศิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8ต่อ5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4ต่อ0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYD C Lion 6 League 1 2026ถึง2027ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1 ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป3ต่อ2โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026ถึง2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดแนกรายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้ 18เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก9ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน10กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ11เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนไผ่เงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพ
14: ป้องกันเงินของคุณ
15: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
3: ใช
4: ่ล้าสมัยมาก
5: ทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ไม่อ้วน

เกต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

กับสวัสดีท่านผู้ฟังฮะบรรยากาศนะฮะมันเรียกให้รู้สึกว่าแม้เวลาใกล้จะบนแข่งเรือมันสนุกสนานแล้ววันจริงๆเนี่ยการแข่งเรือหลายพื้นที่นะฮะหลายภูมิภาคตามวัฒนธรรมเรือตามเขาเรียกว่าตามแบบของแต่ละที่ฮะฝีพายที่มือฉมังมันก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานทีเดียวฮะตอนนั้นก็สู่รายการเทคแฮมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับผมวิจิตรนนท์การรับหน้าที่พี่บางฮะ 96.75 สวทภูเก็ตครับคลื่นวิทยุ FM สวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอฟังเสียงหน้าตาพี่บังไปที่เพจลิงก์สวทภูเก็ตนะฮะเป็นเพื่อนกันนะครับยามบ่ายช่วงหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยฮะรับประทานอาหารเที่ยงเนาะหลายคนก็คงจะรับประทานอาหารเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขนาดนี้นะครับก็อิ่มหนำสำราญกันดีนะครับก็พบกับบรรยากาศตรงนี้นะครับกับเนื้อหาสาระแล้วก็เพลงเพราะๆจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงเวลาของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมรับหน้าที่ตรงนี้นะฮะบทเพลงสนุกสนานกระท้อนนะฮะแม่ย่านางนะครับเดี๋ยวก็บุญเดือน10นะฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่สนุกสนานทีเดียวนะครับในช่วงบรรยากาศของเดือน2เดือนนี้นะครับวันนี้21นะครับ21ฮะแหมผมติด21นะ21นะฮะติดเขาเรียกว่าทางทหารเนี่ยต้องเรียกว่า21นะฮะ21นะครับกันยายน2569นะครับก็เป็นช่วงหลังวันที่20แล้วนะฮะสัปดาห์ที่1 2 3 4นะใกล้สัปดาห์ที่4แล้วนะครับก็คงจะสบายดีกันนะครับพี่น้องชาวน้ำชาวทะเลนะครับชาวชายฝั่งที่ทำมากินอยู่ในทะเลนะครับไม่ว่าจะพี่น้องอุรักระโวยนะพี่น้องชาวไทยใหม่ของเราแล้วก็พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ชาวประมงทั่วไปนะครับพาณิชย์แม่ลิ้นรัวพูดกลางลิ้นรัวเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะฮะไม่แจ่มใสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเมฆหนาพอสมควรนะฮะก็คาดว่าจะมีฝนตกนะครับนะในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เราก็บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกอยู่บ้างแล้วนะครับอากาศในทะเลนะครับก็มีคลื่นนะค่อนข้างในเอาเฉพาะในอ่าวนะในอ่าวเนี่ยนะครับคลื่นอยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับถ้าหากว่ามีฝนหนักนะครับนะมีทั้งฝนมีทั้งลมคลื่นก็จะปรับนะฮะจาก2เมตรเป็น3เมตรได้นะครับส่วนในพื้นที่นอกอ่าวนะครับนะเกินกว่า 2-3 เมตรทะเลนะครับนะมันก็ยิ่งไปที่ทะเลน้ำลึกนะครับนะเหมือนเราเดินทางไปจังหวัดพังงาเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับเราเดินทางไปยังราชาใหญ่นะครับนะหรือว่าไปพีพีนะครับก็ยิ่งเดินทางออกไปก็ยิ่งทำให้คลื่นลมค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเช็คนะครับนะในส่วนของอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้นะครับนะฉบับล่าสุดก็เมื่อจบไปเมื่อวาน20นะครับผมรอฉบับของเจ้าท่านะครับในช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับคงจะมีการออกนะครับในวันจันทร์นะครับในส่วนของประกาศของกรมเจ้าท่านะครับสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับสำหรับในส่วนของคลื่นลมนะครับทางทะเลนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันเรือคนทำมาอาชีพนะครับในทะเลได้รับทราบรับรู้กันว่าคลื่นลมนะครับในวัน2วันข้างหน้านี้เป็นเช่นไรเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมีข่าวคราวนะครับให้ได้รับทราบกันนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับในเรื่องของการเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนะครับที่สนใจนะครับนำเรือร่วมเข้าโครงการภูเก็ตโบสแท็กซี่นะครับระยะที่1นะครับจากวิกฤตการจราจรทางบกนะครับซึ่งในจังหวัดภูเก็ตของเราพี่น้องก็คงจะรับทราบรับรู้กันนะครับว่าบนถนนท้องถนนเนี่ยนะครับมีการติดขัดของรถเป็นนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเฉพาะเส้นทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังชายหาดท่องเที่ยวสำคัญนะครับอย่างหาดป่าตองนะครับเนื่องจากข้อจำกัดด้วยกายภาพที่เป็นเกาะแล้วก็ภูเขาก็ทำให้การขยายถนนเป็นไปด้วยความเขาเรียกว่าเป็นขยายถนนเป็นไปได้ยากนะครับนะจึงมีแนวคิดนะครับสำหรับส่วนของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็จังหวัดนะครับใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์นะครับที่เป็นเกาะแล้วก็นำเรือมาเป็น

ท่านได้ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับนะในการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของเรือผู้สนใจนะครับนำเรือเข้าร่วมในบริการนะครับในโครงการภูเก็ตโบสแท็กซี่ระยะที่1 นะฮะเพื่อเริ่มทดลองนะทดลองนะครับให้บริการเพื่อขยายเครือข่ายจากการเดินทางทางน้ำนะครับเพิ่มทางเลือกที่จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จึงนะฮะกำหนดคุณสมบัติเรือแล้วก็ผู้ประกอบการเรือเจ้าของเรือนะครับหนึ่งก็เรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์นะครับนะเอาบอสนะครับมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับความปลอดภัยจากกรมเจ้าท่าแล้วก็ใบอนุญาตนะครับใช้เรือไม่ขาดอายุมีความสามารถในการบรรทุกคนโดยสารนะครับไม่น้อยกว่า40คนนะแล้วก็มีอุปกรณ์เดินเรือแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วนสมบูรณ์เช่นอุปกรณ์เดินเรือนะวิทยุสื่อสาร AS นะครับสัญญาณไฟเดินเรือแต่วูดแล้วก็เสื้อชูชีพครบตามจำนวนคนเจ้าของเรือยินดีแล้วก็มีความสามารถพร้อมเปลี่ยนสีตัวเรือให้บ่งบอกว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ใช้ในโครงการนะครับผู้ควบคุมเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือและควบคุมเครื่องจักรมีประกาศนิยบัตรแล้วก็แสดงความรู้ความสามารถครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือมีความพร้อมรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่จะนำเรือมาใช้ในโครงการด้วยทุนส่วนตัวนะครับแล้วก็มีความพร้อมและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติเงื่อนไขและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลได้โดยตรงจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับทางช่องทางติดต่อหมายเลขโทรศัพท์076-391-174นะครับ076-391-174นะครับท่านสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยา2569สิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจากท่านอดุล นะครับระลึกหมู่ในผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับนะเรียนให้ท่านทราบแล้วก็อนุเคราะห์แจ้งเพื่อทราบนะครับให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าของเรือที่สามารถครบตามคุณสมบัติเนี่ยนะครับได้ต่อธุรกิจนะครับในส่วนของโครงการนะครับในการเป็นภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่นะฮะนะดำเนินการเป็นเหมือนแท็กซี่โบ๊ทนะฮะนำผู้โดยสารนะนำนักท่องเที่ยวนะครับข้ามไปยังนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับนะเหมือนกับเรามีแท็กซี่ในถนนท้องถนนนะครับไปพื้นที่ต่างๆนะครับก็เช่นเดียวกันในทะเลก็จะมีแท็กซี่นะครับเป็นโบ๊ทแท็กซี่นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับโทรไปหาเจ้าท่าหรือว่าเดินทางไปหาที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับที่ท่าเรือน้ำลึกนะครับอ่าวมะขามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับสำหรับโครงการภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่นะครับระยะที่1นะครับนะก็ถ้าผู้ใดสนใจก็นะครับเชิญนะครับที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับออกเลออกเรือไปไกลบางทีนะครับลูกเมียก็ห่วงใยเป็นธรรมดาเนาะกลับมาก็มีรอยยิ้มยังไม่กลับก็เป็นห่วงเป็นใยเป็นธรรมดาออกเลมาริโฮน่าครับ

ลับมาก็ดีใจยังไม่กลับก็เป็นห่วงเป็นใยเสมอบางทีบอกว่าเดี๋ยวไป1คืนกลับมาผ่านไป2คืน3คืนยังไม่กลับก็ต้องไปหาความเสี่ยงของคนที่ทำมาหากินในทะเลฮะทุกวันทุกวันก็มีคลื่นมีลมมีฝนตกถ้าเรือสมบูรณ์แบบไปแล้วก็กลับมาแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แบบนะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับชีวิตเป็นชีวิตทีเดียวสวมเสื้อชูชีพแจ็คเก็ตนะครับก่อนออกจากท่าทุกครั้งเลยหลายท่านหลายคนที่เดินทางนะครับลงเรือไปมองรอบๆข้างว่ามีเสื้อชูชีพของเราอยู่ไหมถามเขาครับนะเอาชูชีพมาหนึ่งตัวฉันจะใส่ชูชีพทุกวินาทีนะครับมันเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าชูชีพอยู่กับตัวของเรานั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถปลอดภัยนะครับ 100% ทีเดียวนะครับบทเพลงที่น่าฟังออกเลยนะครับนะเป็นห่วงเป็นใยกันสำหรับครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับครอบครัวคนข้าราชการที่อยู่ในท้องทะเลไทยก็เป็นห่วงเป็นใยเสมอคืบศอกก็ทะเลไปอยู่ทะเลกว้างก็เนาะ

0: เหล่าเจ้าหน้าที่หลายท่านหลายคนก็เหมือนเรือนะฮะที่บรรทุกนะฮะผู้คนนะฮะที่ปกป้องนะครับนะฮะกับทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับพี่น้องสอนชนเพลงนี้จึงเป็นเพลงของทหารเรือนะครับกองทัพเรือนะครับแต่ที่นำมาเพื่อให้พี่น้องนะครับที่ทำงานนะครับในทะเลไทยของเรานะไม่ว่าจะเป็นอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เป็นหน่วยงานนะครับที่ทำงานในท้องทะเลนะครับนะเจ้าหน้าที่ทหารเรือตำรวจน้ำเจ้าท่านะครับทางศุลกากรทางน้ำนะครับทางในส่วนของสวัสดิการแรงงานนะฮะที่คอยตรวจเรือประมงนะครับแล้วก็อุตุนิยมวิทยาที่ทำงานร่วมกันเป็นสอนชนภูมิภาคนะฮะต่างๆนะครับทั้งวันนี้หลายคนก็ทำงานนะครับทำงานให้เขาชมนะครับไม่ได้ทำงานให้เขาด่านะครับถ้าทำงานให้เขาชมแน่นอนครับคนที่ชมก็จะรู้จะเห็นในเรื่องของการงานหน้าที่รับผิดชอบนะครับเรือที่ออกไปหลายลำนะครับเผลอออกไปข้างนอกนะฮะสอนชนทานเรือก็ต้องไปตามกลับมานะครับไปพาตัวนำกลับมาเพราะว่าบางทีเผลอนะครับที่ออกนอกไปเส้นออกนอกเส้นทางออกไปซึ่งเป็นเรือเล็กนะฮะแล้วก็เรืออาจจะมีปัญหานะครับในส่วนของเครื่องยนต์เรือนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับหลายเคสที่ผ่านพ้นมานะครับทางทหารเรือก็ดีทางตำรวจน้ำก็ดีเจ้าท่าก็ดีนะครับก็ต้องไปตามกลับมานะครับออกนอกเส้นทางไปนี่ก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำงานประมงนะครับบางทีก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจออกไปข้างนอกหรอกแต่ว่าบางทีมีลมมันพัดพาไปในขณะที่มีฝนตกหนักนะครับบางทีฝนตกหนักเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับเป็นทัศนวิสัยที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายมากนะครับแล้วก็พอฝนมันหยุดเนี่ยนะครับเรามองไปรอบข้างปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ชายฝั่งเราดันไปอยู่ข้างนอกฝั่งโดยที่ไม่เห็นโกเก่งเลยปรากฏว่าเมื่อเช็คตัวเองว่าอยู่ในจุดไหนปรากฏว่าอยู่ไปในเขตเลยกว่า3ไมล์ทะเลแหละนะครับแล้วก็ดันเครื่องไม่ติดไม่สามารถที่กลับมาได้ต้องส่งสัญญาณเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับนะเหมือนก็ที่ได้ตักเตือนอยู่ตลอดนะครับว่าเวลาฝนตกหนักๆมีลมพายุมีมรสุมเนี่ยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดนะครับบางทีเราอยู่ในทะเลปิดแหละนะฮะแต่ปรากฏว่าดันออกไปในทะเลเปิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่โทษกันเพราะว่ามันสุดวิสัยแต่ว่าถ้าหากว่าเจตนาออกไปเรือเล็กตามประกาศของเจ้าท่าห้ามเรือเล็กออกนอกฝั่งแต่เราดันออกไปเนี่ยแน่นอนครับเราก็ถือว่าปฏิบัติผิดกติกานะครับนะนั่นก็คือความหมายว่าก็คือว่าต้องโดนนะครับต้องโดนทำโทษนะฮะต้องโดนทำโทษนะครับโดยเจ้าท่านะครับต้องทำโทษต้องเรียกว่าไปยังไงเรือเนี่ยมีทะเบียนหรือเปล่าเรือที่ท่านเอาออกไปตกปลาเนี่ยนะเรือมีทะเบียนหรือเปล่าถ้ายิ่งเรือไม่มีทะเบียนเนี่ยยิ่งโดนนะครับแต่ถ้าเรือมีทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าต้องทำตามกฎกติกาที่สัญญาไว้เพราะว่าเราไปขึ้นทะเบียนเรือนะฮะส่วนเรือที่ไม่มีทะเบียนนะครับณวันนี้นะครับนะบอกให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราควรที่จะต้องไปขอนะครับทำทะเบียนเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือประมงก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวก็ดีนะครับเรือที่ท่านนำใช้มีเครื่องเรียบร้อยนะครับนะถ้ามีแจวมีเรือแล้วก็มีแจวอย่างเดียวไม่มีเครื่องนี่ไม่เป็นไรอันนี้ก็แจวไปเรื่อยๆแจวไปตามชายหาดแล้วก็ไปยังตรงนู้นตรงนี้นะครับในชายฝั่งนะครับใกล้ๆนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องขึ้นมานี่ก็ถือว่าต้องมีกฎกติกานะครับนะในส่วนของการใช้ทะเลนะครับใช้เรือในทะเลนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องยนต์เรียบร้อยเรามีเรือเรียบร้อยนะครับก็คนที่จะต้องไปจดนะครับทำทะเบียนเรือซะนะครับเพื่อให้มันถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็ อนาคตต่อไปเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับนะการช่วยเหลือมันก็สามารถที่ช่วยเหลือได้เพราะว่าเรามีสมบัตินะที่สามารถที่จะบอกว่าเนี่ยเรือชื่ออันนี้ทะเบียนนี้นะครับใครเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถบอกได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับณวันหนึ่งเนี่ยเรือเราไปจมหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับทะเบียนเรือเราไม่มีมันก็ทะเบียนเรือเราไม่มีนะต้องพูดอย่างนั้นจะเอาค่าเสียหายอะไรก็ไม่ได้นะครับจะไปยืนยันต่อใครก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วควรที่จะต้องนะครับดำเนินการในเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อนำนะครับนะทะเบียนนั้นมาไว้ตัวกับตัวเรานะเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถยืนยันได้นะครับเรือเราแจ้งยื่นนะครับที่สำนักงานเจ้าท่านั้นๆ นะครับใครอยู่กระบี่ก็สำนักงานเจ้าท่ากระบี่ใครอยู่จังหวัดพังงาก็สำนักงานเจ้าท่าพังงาใครอยู่ภูเก็ตก็สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับซึ่งภูเก็ตก็อยู่อ่าวมะขามนะก็ไปแล้วก็บอกว่ามาขอจดทะเบียนเรือนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรือเล็กนิงกี้หรือเป็นเรือแบบเรืออะไรนะเรือที่แบบเล็กๆอ่ะ3เมตร4เมตรแต่ว่ามีเครื่องนะเครื่องยนต์เราก็ต้องจดเหมือนกันนะครับจดนะครับให้รับทราบว่ามันเป็นเรือของเราไว้ใช้ทำกิจการประมงอาชีพประมงฟิชเชอร์แมนโบ๊ทนะครับนะหรือว่าใช้เรือเนี่ยในการทำอาชีพนะครับในบริเวณชายฝั่งนะครับก็ค่าจดทะเบียนนะครับระเบียบการอะไรก็ไม่มากมายนักนะครับก็ให้ทางสำนักงานเจ้าท่าส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจเรือว่าเรามีเรือนะครับวัดแล้วกี่เมตรแล้วก็มีความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แล้วก็นะครับเรือความสูงของเรือเนี่ยนะครับประมาณกี่มิลนะครับหรือว่าประมาณ1เมตรนะครับหรือว่าประมาณครึ่งเมตรนะครับนะก็จะลงบันทึกเรามีเครื่องยนต์1เครื่องนะฮะประมาณ10แรงนะเป็นเครื่องเล็กๆนะครับก็จะมีการจดทะเบียนเครื่องว่าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง Honda หรือเครื่องอะไรหมายเลขถ้าหมายเลขเครื่องนี่อะไรนะครับก็จะเป็นข้อมูลสำหรับเรือลำนี้นะครับซึ่งมันก็จะระบุเป็นตัวเราเป็นเจ้าของเรือลำนี้ชื่ออย่างนี้ชื่อเรือก็ตั้งชื่อเรือขึ้นมานะครับเป็นชื่ออะไรที่ไม่ซ้ำกับข้อมูลนะครับที่เป็นเจ้าท่านะครับเขาเรียกว่าอยู่ในข้อมูลของเจ้าท่านะครับทั่วประเทศของเรานะครับเช่นเรือนาวี1นาวี2เนี่ยใครเขาจดแล้วยังนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาจดนาวีแล้วนะครับเราก็ไปจดว่าเป็นเรือชื่อนาวีมารีน 5R นะก็โอเคได้แต่ถ้าหากว่าเรือนาวี2นะฮะซึ่งเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่ใช้ได้นอกจากเราก็เป็นเรือที่มีชื่ออื่นนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมหมายเลขเข้าไปนะเติมอะไรเข้าไปนะเพื่อไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับก็เราก็มีเรือ1ลำนะครับในความครอบครองของเรานะเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถที่ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่อะไรได้นะครับ
1: สถาบัน
0: บทเพลงสนุกๆของเจ้าแผ่นนะสาวน่ารักเขาบอกว่าเขาไม่สวยเลยเขาน่ารักน้องแผ่นนะ

0: แพมสุนิสานะฮะพี่บ่าวพี่บ่าวน้องเศร้าสวยไหมก็16.5 MHz ครับนี่คือสวทภูเก็ตครับรายการนะครับของเจ้าท่าภูเก็ตครับ1ชั่วโมง13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาผมพี่บังนะครับรับหน้าที่ตรงนี้นะครับไปบทเพลงนะครับอดีตอดีตนะฮะยุค80 90
1: เรือพีคางล
0: มนี
1: ่นี่น้องถ้าลมเงียบ
0: ไอ้หนุ่มเรืออ้วน
1: เอาเรือข้ามไปตราดปลาหมึกที่แดงสร้างกันพี่ทำฟากมากับเรือว่อแล้ว

ส่งใจไปยังผู้บ่าวนะฮะที่ทำงานอยู่ในทะเลโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงพาณิชย์นะฮะที่เดินทางไปหลายวันเป็นอาทิตย์นะกว่าจะกลับมานะครับก็เป็นห่วงธรรมดาเนาะนะครับสำหรับฟงแฟนนะครับอย่างไรก็พี่บ่าวฝากของไว้แล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะไปเอานะครับน้องสาวที่รักนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านเจ้าของนะครับนะเรือนะครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับภูเก็ตแท็กซี่โบ๊ทนะฮะสามารถเข้าสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับนะฮะขอให้เป็นเรือที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับเรือบรรทุกที่เกินกว่า40คนขึ้นนะครับนะเรือจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆนะสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟนะครับเขียวแดงนะครับเรื่องของอะไรนะ ทางระเบิดโอ้ยตายหยุดนะครับไปชั่วขณะนะฮะมีทางดับเพลิงนะครับมีแตรนะครับที่สามารถส่งสัญญาณส่งเสียงได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารนะฮะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิทยุนะครับนะจอนะครับนะสัญญาณนะครับแล้วก็วิทยุสื่อสารนะครับนะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆชูชีพแจ็คเก็ตนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับมีมาตรฐานนะครับตามที่เจ้าท่าได้ระบุนะครับถ้าครบสมบูรณ์แบบมั่นใจว่าตัวเองครบสมบูรณ์แบบก็นะครับนะไปติดต่อสื่อสารได้เลยนะครับที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะใครที่สนใจนะสำหรับโครงการภูเก็ตแท็กซี่โบ๊ทนะครับนะหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับจากสนามบินไปหลากหลายพื้นที่นะครับนะเรามีส่วนของแท็กซี่นะครับในถนนหนทางในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามีรถติดค่อนข้างเยอะเราก็เสียเวลาเยอะนะครับหลายท่านก็คงจะต้องคิดนะครับหลากหลายวิธีการนะครับนะเหมือนผมถ้าจะพูดว่าอยากจะสร้างโดรนขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการข้ามโดรนนะฮะจากพื้นที่ของเรานะฮะไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าสามารถทำได้ก็ดีนะครับนะมันก็คงเป็นอนาคตข้างหน้านะครับที่มันโอ้ยมันไกลนะครับแต่สำหรับแท็กซี่นะฮะโบ๊ทแท็กซี่เนี่ยมันก็สามารถทำได้ทำได้เลยนะครับแล้วก็มีเรือนะครับมีท่าเรือที่สมบูรณ์แบบมีเรือที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นทางเลือกของนักเที่ยวนะครับผู้โดยสารที่สามารถที่จะเลือกที่จะโดยสารเรือนะครับข้ามไปยังพื้นที่ที่ตัวเองนะครับนะเดินทางไปปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าตองหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่

ขาเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการของโบ๊ทแท็กซี่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำฝากนะครับท่านกำลังรับฟังรายการแท็กแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับมีเรื่องราวที่นำให้ท่านทราบนะเรื่องของการร้องเรียนนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการที่มีเรือท่องเที่ยวนะครับนะเรืออาจจะเป็นส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับการที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังการเดินเรือด้วยความไม่ประมาทนะครับในการเดินเรือร่วมกับพี่น้องที่เขาทำมาหากินอยู่ในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องบอสที่เขาตกปลาเขาวางอวนปูเขาวางไซนะครับนะเขาทำงานประเภทต่างๆนะครับนะก็ควรที่ต้องใส่ใจสนใจหน่อยนะครับการที่จะ เรือของท่านเนี่ยสปีดขึ้นใช้ความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สร้างคลื่นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับโดยไปกระทบต่อคนที่เขาเดินเรืออยู่บริเวณรอบข้างนะซึ่งเป็นเรือเล็กด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเรือมันจมขึ้นมาคลื่นมันครอบเรือขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารหรือว่าคนที่เขาทำมากินอยู่เนี่ยนะครับตกลงไปในทะเลนะครับยิ่งไม่มีชูชีพด้วยสำหรับเรือประมงนะครับมันก็เกิดนะครับการสูญเสียขึ้นมาได้แล้วก็มันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับนะฉะนั้นแล้วก็ควรที่ต้องลดละในเรื่องของถ้าว่าเราเจอนะครับพี่น้องชาวเรือที่เขาทำมากินนะครับไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งหรือว่านอกฝั่งก็แล้วแต่ที่เขาทำมากินนะครับเป็นเรือที่เล็กกว่าเราเนี่ยควรที่ต้องลดนะครับในเรื่องของความเร็วเรือนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเหมือนกันก็คือว่าเราเป็นกัปตันควบคุมเรือนะครับตลอดเวลาทุกช่วงเวลานะครับนะถ้าหากว่าในช่วงเวลาที่เราเผลอให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารใครก็แล้วแต่มาควบคุมเรือโดยที่ไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีจิตสำนึกนะครับเราจะต้องชัดเจนนะครับเราจะต้องมีวุฒิภาวะนะครับเราไม่สามารถให้ใครไปควบคุมเรือได้นะครับนอกจากเป็นคนเรือหรือว่ากัปตันเรือรองนะครับหรือว่าอินจิเนียร์ที่เขามีประกาศนียบัตรนะที่สามารถควบคุมเรือได้นะเป็นสำรองนะครับทำได้แต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไม่มีนะครับบัตรผู้ควบคุมนะครับไม่มีประสบการณ์นะครับก็ไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับเรือที่แอบนะครับไปเข้าในมุมนั้นมุมนี้นะครับในเกาะแก่งต่างๆแล้วก็เปิดเครื่องนะแล้วก็เสียน้ำมันเครื่องนะฮะภาษาบ้านเราคือเสียน้ำมันเครื่องคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากน้ำมันเครื่องเก่าเป็นน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันหล่อลื่นนะฮะของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่เป็นน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นน้ำมันที่อยู่ในเครื่องเรือนะครับนะก็เวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับห้ามเด็ดขาดที่จะปล่อยน้ำมันเครื่องลงไปในทะเลหรือว่าชายฝั่งหรือว่าชายหาดนะครับถ้าหากว่ามีการบันทึกภาพนะครับหรือว่ามีการบันทึกคลิปนะครับแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนะเขาบันทึกชื่อเรือทะเบียนเรือนะครับแล้วก็เรานะฮะก็ดำเนินกิจการอยู่กิจกรรมอยู่เนี่ยนะครับก็คือการเอาน้ำมันเครื่องลงไปในทะเลนะฮะมันก็เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับที่เขาอยู่ปกติสุขของเขาแล้วก็เราไปทำลายเขานะครับนะมันอันตรายนะครับนะใครพบเห็นก็สามารถที่จะบันทึกภาพนะบันทึกคลิปแล้วก็ส่งนะทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบเช่นเดียวกันกับคนที่ขับเรือเร็วใช้ความเร็วในการเดินเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่เรือเล็กเรือสปีดโบ๊ทก็แล้วแต่นะครับก็คนที่จะบันทึกภาพถ้าหากว่าขับเร็วแล้วก็ประมาทไม่มีความระมัดระวังนะครับนะไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยนะครับก็บันทึกภาพนะให้เห็นถึงชื่อเรือแล้วก็ทะเบียนของเรือนำนั้นๆ นะครับให้ทางเจ้าท่าได้รับทราบนะครับนะคุณจะส่งไปในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับนะเพื่อให้ดำเนินการนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะดำเนินการจัดการสำหรับผู้ที่ไม่
ได้ตามทำตามกฎกติกาแล้วก็นะครับเสียมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะในท้องทะเลนะครับของเรานะครับยิ่งเราทำลายธรรมชาตินะครับมันก็ยิ่งมีปัญหานะครับส่วนในผู้ที่เขาเรียกว่าปล่อยน้ำเสียจากบนบกลงไปในทะเลตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก 4-5 จุดที่เขาแจ้งไปที่เจ้าท่านะครับก็อยู่ที่ในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็ไปตรวจนะพื้นที่นะฮะว่ามันเป็นต้นเหตุมาจากตรงไหนนะครับถ้าหากว่ามันเป็นน้ำที่มันไม่สะอาดเป็นน้ำที่มันมีเคมีมันมีน้ำยามีพวกสารต่างๆนี่ที่ไปทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องงดนำลงทะเลนะครับคุณจะต้องมีบ่อพักนะที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยลงในทะเลนะครับนะมันเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ผู้คนที่เขาทำมาหากินผู้คนที่เขาทำมาเลี้ยงชีพนะครับชายฝั่งอยู่นะครับก็อย่าทำเลยตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับพี่น้องทั่วไปทุกคนนะครับการที่จะนำพลาสติกถุงพลาสติกนะครับต่างๆไปเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราพกมันไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาเรากลับมาเนี่ยเราทิ้งมันนะครับไม่สนว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าคนหนึ่งทิ้ง2คนทิ้ง3คนทิ้งใครไปแล้วทิ้งนะมันก็จะเป็นขยะที่อยู่ในเกาะนั้นๆ นะครับเกาะที่มันสวยงามมีน้ำใสมีชายหาดที่สวยงามแต่มีถุงพลาสติกนะครับทั้งถุงดำทั้งถุงพลาสติกที่ใส่โฟมนะครับใส่ข้าวไปเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่านั่งไม่น่านอนพักผ่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่มันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีจิตสำนึกนะครับในเรื่องราวที่มันไปกระทบไปทำลายนะครับต่อทรัพยากรชายฝั่งด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกคนนะฮะที่ติดตามนะครับรายการTake Marine นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับอาจจะมีไม่แน่ใจอาจจะมีที่เดียวมั้งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราที่เป็นสถานีนะครับสวท.นะฮะที่ให้โอกาสนะครับทางหน่วยงานราชการร่วมนะครับของเจ้าท่าภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเรามีเรืออยู่ล้อมรอบมีเรืออยู่เยอะมากที่เป็นหมื่นๆลำนะครับแล้วก็มีทะเลล้อมรอบด้วยนะครับในเรื่องราวของทางน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเหมือนจังหวัดอื่นๆนี่ถ้ามีนะครับแบบเราสักชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวทางทะเลเยอะมีเรือเยอะเนี่ยนะครับก็เป็นผลดีนะครับต่อจังหวัดนั้นๆกับรายการนะครับที่มีสาระกับรายการที่สามารถให้ผู้ฟังได้ติดตามพี่น้องชาวชายฝั่งทะเลชาวประมงได้ติดตามนะครับนะได้ส่งข่าวกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันจันทร์นี้สวัสดีครับ

0: ีแล้วมีงานดีๆมีโอกาสดีๆก็ไปตา
1: อยู่ทางนี้อย่าลืมคิดถึงท่านมั่งนะ
0: คิดถึงรอเสมอนะรอน้องลบมานะไปปีไปส่ง

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาถบางแสนสุขรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
7: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่า ปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพี่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2,570 ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรี
12: ขยับกายเป็นนิด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชานต์ AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
6: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
7: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
11: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
10: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพายน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
11: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
13: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภู

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะบ่าย 3:14 นโดยประมาณอยู่กับตู่เขมวันแล้วก็ช่วงเวลาของ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตทาง FM 96.75 MHz ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับก้องห้วยไร่นะคะดอกกระเจียวบานช่วงนี้ดูเรื่องของดินฟ้าอากาศมันก็โอ้โหน่าเป็นห่วงในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคุณผู้ฟังเนาะก่อนหน้านี้แถวภาคเหนือนะคะภาคใต้บ้านเราอย่างในโซนพังงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังด้วยในบางพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องส่งความห่วงใยกันไปเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเตือนก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะคะภาคเหนือเนี่ยคือน่าเห็นใจโดยเฉพาะแถวจังหวัดน่านอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเกิดเหตุน้ำท่วมไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีปริมาณที่ฝนยังคงตกนะคะแล้วก็หยุดพักหนึ่งไปเนี่ยกลับมาก็มีปริมาณฝนขึ้นมาอีกยังไงก็ต้องส่งความห่วงใยไปให้กับหลายๆพื้นที่นะคะที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในช่วงนี้กันด้วยในขณะที่ทุกๆคนนะคะเราท่านทั้งหลายก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยเช่นเดียวกันSport Today วันนี้ค่ะเอาละส่งใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะคะกว่า600กว่าชีวิตจาก42ชนิดกีฬาคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะไปแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็มีพิธีเปิดกันไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองในช่วงที่ผ่านมานะคะกำหนดแข่งขันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะซึ่งในช่วงพิธีเปิดนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนพาเหรดนะคะของทัพนักกีฬาไทยของเราเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยท่ามกลางบรรยากาศของทัพนักกีฬาไทยของเราแล้วก็มีนักกีฬาจากทั่วเอเชียร่วมขบวนด้วยนะฮะซึ่งพระองค์ท่านนะฮะก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าส่วนทัดดาวนะคะก็รับหน้าที่ในส่วนของการถือธงนะฮะชาติไทยทัดดาวนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทีมชาติไทยของเราก็เรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ทัพนักกีฬาไทยรวมไปถึงชาวไทยทั้งประเทศก็ปลาบปลื้มนะฮะหลังจากนี้ยังคงอยู่ในห้วงของการแข่งขันค่ะในส่วนของคณะบริหารนะคะของการกีฬาแห่งประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็มีนายกอู๊ดของเรานะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะก็ช่วงนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยร่วมสังเกตการและให้กำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่ในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะคะในส่วนของศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้หรือว่าเราเรียกว่าไทยเฮ้าส์นะคะซึ่งศูนย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซ็นเตอร์ให้กับนักกีฬาค่ะอย่างเช่นเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานักกีฬาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักกีฬาเราก็จะมาที่นี่เพื่อที่จะดูแลร่างกายตัวเองนะคะรวมไปถึงการขอคำแนะนำต่างๆให้จากเจ้าหน้าที่นะคะที่เดินทางไปให้ข้อมูลกับนักกีฬาในช่วงของการแข่งขันด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่สนามการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะคะรวมไปถึงรายการอื่นๆอย่างวอลเลย์บอลอย่างนี้นะฮะก็ร่วมชมด้วยสำหรับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ยังคงไปสังเกตการแล้วก็ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด

0: สนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะฟังจริงๆมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีสำหรับให้น้องๆนักกีฬาเยาวชนของเรานะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองเรื่องของกีฬาแต่ละชนิดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเฟ้นหานะคะตัวแทนนักกีฬาในส่วนของระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งขันในระดับภาคนะคะแล้วก็คัดเข้าสู่ภาคในการแข่งขันระดับประเทศนะคะตามลำดับต่อไปซึ่งก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะคะที่ได้งบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ว่ากันไปนะฮะช่วงนี้ค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังก็มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569นะฮะซึ่งก็มีหลากหลายชนิดกีฬาเช่นเดียวกันล่ะและหนึ่งในนั้นนะฮะเกมการแข่งขันนี่ละค่ะ23นะคะในช่วงคือการประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าวันพิธีเปิดเนี่ยนะคะก็คือเกิดขึ้นในช่วงบ่าย2โมงครึ่งนี้นะคะไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะของวันที่23กันยายนนะคะก็คือในช่วงวันที่23นี้เลยทีเดียวนะแล้วก็อีก1วันเนี่ยวันที่23นี่คือเป็นวันพิธีเปิดนะก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องราวของการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะว่าก็จะมีน้องๆ นักกีฬานะคะแล้วก็ในส่วนของขบวนพาเหรดที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่สนามกีฬาสุรคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเอกวานิชนะคะบริเวณรอบสนามกีฬาถนนเอกโอเอกวานิชนะคะตัดกับดาราสมุทรนะคะแล้วก็ถนนวิชิตสงครามทั้งวันเปิดและวันปิดเนี่ยวันเปิดก็คือ23กันยายนนะคะวันปิดก็คือวันศุกร์ที่25กันยายนเรียกว่าในช่วงนี้เลยนะฮะสัปดาห์นี่ละค่ะแต่ก็เนื่องจากว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนนะคะในประเภทของกรีฑาด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะอันนี้ทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงสถานีตำรวจภูธรวิชิตนะคะก็แจ้งข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะจริงๆพิธีเปิดเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะถ้ามีเวลาก็ไปชมขบวนพาเหรดไปให้กำลังใจน้องๆนักกีฬากันได้แล้วเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะของวันที่23หลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีการแข่งขันไปเรื่อยๆแล้วก็จะปิดอีกทีก็คือ25กันยายนนะคะในช่วงเย็นเช่นเดียวกันสำหรับพิธีปิดนะคะอันนี้ก็แจ้งมาให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันซึ่งก็เป็นกิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้ล่ะค่ะไปดูเรื่องของนะคะกิจกรรมกีฬาของเรานะคะอีกหนึ่งรายการที่จะเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์กันอยู่นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของงานวิ่งนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยตู่ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่างานวิ่งจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งรายการนะคะตอนนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าเขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการสมัครไปก่อนหน้านี้ละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดไปแล้วแต่เผื่อนะคะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะสมัครเพิ่มได้อีกไหมหรือจะสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งยังไงได้บ้างอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้าไปได้นะคะกับรายการวิ่งไข่มุกอันดามันนะคะครั้งที่5นั่นเองนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็ถือได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่างานนี้มีการวิ่งทั้งระยะทางฟันรัน4กิโลแล้วก็มินิมาราธอน10.5 กิโลนะคะเชิญชวนคุณๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะมีเสื้อสวยๆนะมีเหรียญสวยๆนะมีรางวี่รางวัลให้ได้รับกันนะคะอันดับ1ถึง5นะคะในแต่ละรุ่นกันด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ชมรมไข่มุกอันดามันเขาจัดแล้วก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ก็ถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันต่อเนื่องเลยก็แล้วกันค่ะลองสอบถามเขาดูนะคะเพราะว่าในส่วนของการสมัครเนี่ยดูตามโปรแกรมเนี่ยน่าจะปิดไปละแต่ยังไงถ้ามีรายละเอียดอยากรู้เพิ่มเติมก็086ค่ะ689-8082นะคะ086-689-8082นะคะสอบถามกันได้เลย

0: รณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: รับเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นเพลงที่ยังมีการถามถึงกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะกับลูกทุ่งอีสานเพลงนี้จื่อบ่อนะคะในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมทางด้านกีฬาอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดเหมือนกันนะคะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์โอเพ่น2026ค่ะประจำปีงบประมาณ2569นะฮะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะโดยมีชมรมกีฬาบิลเลียดนะฮะจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือคุณสุภชัยเพชรคงประธานชมรมนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมด้วยเขาจะมีพิธีเปิด24กันยายนนี้นะคะในช่วงพักบ่ายค่ะก็ถือโอกาสนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมในพิธีเปิดกันได้นะคะโดยได้รับเกียรติจากทางด้านท่านรองชลามอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในฐานะท่านเองก็เป็นที่ปรึกษานะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้เกียรติมาเปิดโดยมีทางด้านผอ.สุเมธอัครพงษ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้ที่กล่าวรายงานที่มาที่ไปในส่วนของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะคำว่าสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเป็น1ใน22จังหวัดทั่วประเทศค่ะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกีฬานะคะหรือเมืองสปอร์ตซิตี้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีโครงการจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำแล้วก็สนับสนุนเรื่องของเมืองกีฬาว่าอย่างนั้นในปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเรามี2รายการแข่งขันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแข่งขันกีฬาเทควันโดนะคะสปอร์ตซิตี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรายการในปีงบประมาณนี้นะคะนั่นก็คือการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นั่นเองค่ะกำหนดจัดระหว่างนะคะ 23-27 กันยายนค่ะคุณผู้ฟังที่นี่มีสนุกเกอร์คลับ1983นะคะแถวตลาดเกษตรฝั่งนั้นนะที่นิมิตนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ในช่วงของการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะคุณผู้ฟังนะก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรายการงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับปลายปีนี้ในช่วงเดือนธันวาคมค่ะมีการเปิดรับสมัครกันไปแล้วเรียบร้อยและทราบแววๆมาว่ามีหลายคนที่ยังคงอยากจะสมัครแต่ว่าเหมือนปิดไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับกระทู้มาราธอน2026อีกหนึ่งรายการที่หลายๆคนพูดถึงกันมากพอสมควรค่ะ
1: Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงและต้องการพัฒนานะคะให้สนามที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีเรียกว่ามีศักยภาพนะคะมีพื้นที่แล้วก็มีประสิทธิภาพในส่วนของการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายกเรวัตอริรอบเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนนะคะในทุกๆด้านอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจัด กิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่ทั้งสนับสนุนเรื่องของการปรับปรุงสนามกีฬานะคะซึ่งนอกเหนือจากสนามสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เขาจะกำลังคลุมหลังคากันอยู่นะเพราะว่าโครงเหล็กโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเหลือแต่คลุมในส่วนของโครงหลังคาผ้าใบที่จะเกิดขึ้นบริเวณหลังคาคลุมสระว่ายน้ำนะคะส่วนสนามเทนนิสเนี่ยเท่าที่ตู่ดูเนี่ยนะก็ดูจากสายตาเนี่ยโอ้ก็น่าจะเกือบ 100% แล้วนะนะแล้วรอติดตามกันได้นะคะว่าเขาจะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาใช้บริการนะคะสามารถจะมาออกกำลังกายหรือว่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทนนิสได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะถ้าทราบข่าวแล้วก็จะรีบมาแจ้งให้คุณได้ทราบก็แล้วกันนะคะนั่นถือได้ว่าเป็นอีก1 เรื่องของการพัฒนานะคะสนามกีฬาโดยทางด้านอบจ.ภูเก็ตนะคะก็จัดให้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการแข่งขันวิ่งจริงๆมีหลายรายการมากเลยทีเดียวนะคะที่จัดขึ้นแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีการพูดถึงแล้วก็ถามกันมากพอสมควรนะคะนั่นก็คือกระทู้มาราธอนนะคะ2026ค่ะซึ่งปกติเขาก็จะจัดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันสำหรับกระทู้มาราธอนนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่29แล้วนะคะในปีนี้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีการวิ่งกันในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมค่ะเริ่มต้นสตาร์ทกันตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการสมัครเนี่ยระยะทางเนี่ยมีตั้งแต่ 2.5 กิโล 6 กิโลนะคะ 10.5 กิโล 21 กิโลแล้วก็ 42.195 กิโลนะคะมีการเปิดรับสมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเขารับจำนวนจำกัดประมาณเพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามไปได้เลยที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้ชั้น2นะคะก็จะให้ข้อมูลกับคุณได้นะคะในเรื่องของการสมัครนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นทุกๆปีนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเทศบาลเมืองกระทู้กับรายการวิ่งที่หลายคนถามถึงค่ะส่งคุณไปกับงานนี้กันแล้วกันเนาะไม่มั่นใจว่าจะฟังจบหรือเปล่าเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงรอคุณอยู่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการ ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกิจกรรมดีๆอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะฝ่ายบริหารงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเข้าไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกันได้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันได้จะได้ทราบข่าวสารโดยเฉพาะงานกีฬาเนาะและถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมกีฬาทางด้านใดที่น่าสนใจอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารมาได้ที่แชทของเพจ Facebook ก็ได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้อัปเดตข่าวกันอยู่เรื่อยๆวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการฐานเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
6: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยในวันนี้ค่ะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
1: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่นำมาหยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะหนึ่งในนั้นค่ะเราก็ยังคงมีทีมงานเบื้องหลังหลากหลายท่านไม
1: ่
0: ใช่ว่ามีแค่เราทั้งสองท่านเท่านั้นนะคะก็จะมีทางด้านของช่างเทคนิครวมไปถึงเต็มสถานีเลยกันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวในวันนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องราวในส่วนของเรื่องของข่าวสารนะคะในส่วนของรัฐบาลรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็อย่างที
1: ่
0: พูดกันก็คือในช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: หนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะก็อิ่มบุญ9บาทนะคะจ่ายเพียง9บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีการเปิดโรงทานนะคะให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยค่ะในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงแรกของรายการมีอะไรบ้างคะน้องปาย
1: ค่ะช่วงแรกนะคะก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะและการดูแลค่าครองชีพกันก่อนนะคะกับความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลค่ะโดยนายเอกนิตินะคะเปิด3เครื่องมือค่ะพยุงราคาน้ำมันนะคะหากต้องลดภาษีค่ะเล็ง E20B20 ค่ะหนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังค่ะไม่สร้างวิกฤตซ้ำค่ะค่ะนายเอกนิตินิติธานประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวถึงข้อเสนอนะคะให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือนะคะจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางค่ะมาใช้ดูแลราคาน้ำมันนะคะผ่านการลดภาษีสรรพสามิตค่ะว่ารัฐบาล

0: งค่ะมีเครื่องมือสำคัญนะคะสำหรับการบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางค่ะและต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ค่ะโดยนายเอกนิตินะคะกล่าวว่าเครื่องมือหลักนะคะมีอยู่3ส่วนค่ะได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นนะคะให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินค่ะจากค่าการกลั่นนะคะมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกค่ะและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะหากสถานการณ์นะคะมีความจำเป็นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลนะคะยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตค่ะเนื่องจากทุกครั้งนะคะที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐนะคะก็จะหายไปทันทีค่ะขณะที่ภาระรายจ่ายนะคะไม่ได้ลดลงตามค่ะสุดท้ายค่ะรัฐบาลค่ะอาจต้องกลับไปกู้เงินนะคะเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปค่ะจึงต้องพิจารณาผลกระทบนะคะต่อฐานะการคลังควบคู่กันค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวค่ะว่าหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีนะคะรัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นค่ะโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทค่ะเช่น E20 และ B20 ค่ะซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลนะคะและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงค่ะเพื่อให้ประโยชน์จากมาตรการนะคะไม่ได้จบเพียงการลดราคาน้ำมันค่ะแต่ยังส่งต่อไปถึงภาคการเกษตรอีกด้วยค่ะพี่ห้า
1: ค่ะทั้งนี้เองนะคะในส่วนของเอทานอลนะคะที่ใช้เป็นส่วนผสมใน E20 เนี่ยก็มีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยแล้วก็ในส่วนของไบโอดีเซลก็เชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้มาตรการลดภาษีกับน้ำมันกลุ่มดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของมาตรการด้านพลังงานที่เชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีงบประมาณปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่าช่องว่างทางการคลังนะคะที่ยังเหลืออยู่มีจำนวนมากค่ะเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระในรอบด้านนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะการคลังและกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตกันได้ส่วนปีงบประมาณถัดไปนะคะผู้ฟังรัฐบาลก็จะมีการประเมินนะพื้นที่ทางการคลังอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจว่าสามารถที่จะใช้มาตรการใดเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคะการประเมินรายงานล่าสุดเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังสามารถที่จะบริหารจัดการพลังงานปัญหาพลังงานได้ดีนะคะขณะเดียวกันเองก็ยังมีการรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้ค่ะทั้งนี้เองนะคะผู้ฟังก็ต้องมีการติดตามว่ารูปแบบของภาวะราคาน้ำมันเองรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นสงครามต่างๆเนี่ยมีความผันผวนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะพี่ฮาข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ
1: ค
0: ่ะจังหวัดพังงาค่ะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ค่ะเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะว่าหาดคดนะคะตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติค่ะพี่ฮาที่เราจะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงค่ะหรือปูทหารนับล้านตัวนะคะที่ออกมากินบนผืนทรายในช่วงน้ำทะเลลดต่ำค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะซึ่งนายพงวัฒน์นะคะบุญโกยกำนันตำบลบางเตยค่ะพร้อมด้วยนายสมยศวาหรักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะตำบลบางเตยนะคะได้นำสื่อมวลชนค่ะและคณะนักท่องเที่ยวนะคะลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยนะคะเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงาค่ะโดยใช้เวลานั่งเรือนะคะประมาณ20นาทีค่ะก็จะถึงเกาะตั้งเลนหรือหาดคดค่ะซึ่งจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่โดดเด่นในช่วงทะเลน้ำลดลงค่ะในช่วงน้ำใหญ่นะคะประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำค่ะซึ่งจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ค่ะทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรค่ะกลายเป็นทะเลแหวกค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือฝูงปูมดแดงค่ะหรือปูทหารจำนวนมหาศาลนะคะที่ออกจากรูนะคะมาหากินบนผืนทรายนะคะเพื่อเดินทางเข้าไปใกล้จะพบปูตัวเล็กค่ะก้ามสีแดงนับล้านตัวกระจายอยู่เต็มพื้นที่นะคะในบางช่วงค่ะก็จะมองเห็นละลานตาไปทั่วผืนทรายค่ะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรกค่ะโดยเมื่อมีคนเดินเข้าใกล้นะคะปูนะคะก็จะพากันวิ่งหนีค่ะและหมุดกลับลงไปในรูอย่างรวดเร็วค่ะพี่

0: มันก็จะมีเรียกว่าพื้นทรายแบบนี้มันจะสวยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของหน้าฝนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเนินทรายแบบนี้ก็ต้องดูในส่วนของกะระยะเวลาก็เหมือนที่น้องปายได้พูดไปก็ประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำนะคะก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้ค่ะหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ดูไปแล้วเนี่ยชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวในส่วนของสัมผัสธรรมชาติต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าประสานการเดินทางได้ที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะคะนายสมยศวาระรัตน์นะคะหมู่ที่6ตำบลบางเตยหรืออาจจะโทรนะคะไปสอบถามกันได้ว่าระยะทางใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะส่วนในส่วนของการดูน้องปูนี้นะก็โทรไปเลยค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0983762406นะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กันค่ะไปรับฟังกันพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะ

0: าเกาะที่บ้านเราก็เรียกนะครับเกาะตังเลนแล้วก็ซ้ายมือเป็นเขาสองพี่น้องนะครับก็ฝั่งนู้นก็ติดเขตฝั่งกระบี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝ่ามือก็พังงาหมัดก็รองน้ำอยู่นั่นนะเลยสองพี่น้องไปแล้วก็เรียกไอ้ตรงนู้นเป็นฝั่งกระบี่หมัดพอพื้นที่ตรงนี้นะครับกลางช่วงน้ำลดมันจะมีปูแดงขึ้นมาโชว์ก็เป็นล้านตัวแต่เวลาตอนกลางคืนน้ำเต็มแล้วก็ชาวบ้าน 3-4-5 หมู่บ้านก็มาหากินอยู่แถบนี้ก็ช่วงเวลานะครับบางทีมันมีน้ำขึ้นน้ำลงช่วงมันบางช่วงมันแห้งเยอะถ้าแห้งเยอะแล้วก็ต้องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยบางทีฟ้าครึ้มๆอย่างนี้ปูจะไม่ขึ้นแต่ว่าต้องไงมีแสงแดดนิดๆถึงจะมันขึ้นเยอะมาช่วงประมาณน้ำตายๆก็ประมาณ13-14 ค่ำตรงนั้นน่ะน้ำก็ขึ้นลงไม่เยอะแล้วก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยครับถ้าเป็นแดดแต่ฟ้าครึ้มๆอย่างนี้จะมองปูไม่เห็น
1: ปูกระแตงเนี่ยเขาจะชอบในเรื่องของอากาศดี
0: ๆอากาศดีๆครับครับฟ้าโปร่งครับขึ้นมาอาบแดดแบบนั่นนะแบบ
1: อันนี้คือชาวประมงพื้นบ้านของเราเนี่ยครับผู้ใหญ่เราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยตัวปูเนี่ยมานานหรือยังคะหรือว่า
0: ก็ตั้งแต่อายุผมก็ประมาณ50 กว่าปีก็มี
1: มาโดยตลอด
0: มีมาโดยตลอดอะครับ
1: ชาวบ้านก็มาเห็นอยู่บ่อยครั้ง
0: ใช่
1: และสิ่งที่ชาวบ้านเห็นอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็น
0: ด้วยครับ
1: เชิญชวนยังไงดีคะบาง
0: หมู่บ้านเรานะครับก็มีเรืออยู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการจะมาเที่ยวเดี๋ยวก็ลงในเพจไว้แล้วก็ลงเบอร์โทรไว้แต่ต้องมาช่วงไหนเดี๋ยวค่อยนัดแนะกับทีมันอีกทีครับ
2: ช่วง PRD Service
3: กลับมาในช่วงของ PRD Service นะคะก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆที่แต่ละพื้นที่ช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็เกิดน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสภาวะในรูปแบบของน้ำเนี่ยก็เป็นภาวะปกติแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีการเยียวยา1,017ครัวเรือนค่ะโดยจะมีทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต2นายดำรงฉิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าค่ะรวมไปถึงนายอมรเทพปรีคำนะคะรักษาการราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะพร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะที่บริเวณตำบลบางไทรตำบลบางในสีนะคะแล้วก็ขีดเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะทั้งนี้เองนะคะเราจะเห็นดังภาพนะคะว่าจะมีหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนนะคะที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็จัดส่งข้าวของนะคะข้าวหรือว่าแจกจ่ายให้

0: ผู้ที่ประสบปัญหานะคะน้ำท่วมในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าภาพรวมนะคะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล นะคะ24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนค่ะปัจจุบันนี้ค่ะผู้ฟังระดับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละก็คือลดไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะอาจจะมีแดดแดดออกแล้วนะคะแต่ในส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีเม็ดฝนโปรยปรายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราขยับมาที่กิจกรรมงานบุญนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของบ้านเรานะคะโดยทางเทศบาลค่ะตำบลท้ายเหมืองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะมาร่วมออกซุ้มอาหารในงานกินผักอิ่มบุญ9บาทค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและแบ่งปันความอิ่มอร่อยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมออกซุ้มอาหารได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะโดยกำหนดการออกซุ้มบริการอาหารนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ค่ะณบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมืองค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะก็เรานะคะมาร่วมสืบสานประเพณีค่ะร่วมสร้างบุญและแบ่งปันความอิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะโดยท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อจองซุ้มอาหารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณก้อยค่ะ086-279-8737ค่ะคุณแตงไทย082-537-9565และคุณมดค่ะ088-945-1622ได้เลยค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยในช่วงของรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะพบกับสวทกระบี่นะคะแล้วก็ในรายการถัดไปนะคะก็ติดตามในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสวทหนองคายเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
1: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: พร้อมทีมงานสวทพงาต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะและในวันนี้ดิฉันนางสาวธนรัตน์จีนน่วม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อราษฎรปวงชนชาวไทยรวมถึงราษฎรชาวหนองคายค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการขอพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยพระบาทและน้ำพระราชหฤทัยอันอบอุ่นที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวหนองคายมาจนถึงปัจจุบันค่ะเรามาร่วมย้อนรอยวันเวลาและติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลค่ะเป็นผู้บริหารตลาดท่าเรือท่าเสด็จแห่งนี้ค่ะอาคารแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพิเศษมากๆก็คือในปี2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่นี่และมาประกอบพิธีปล่อยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวค่ะโดยพระองค์ท่านเสด็จมาลงแพที่ท่าเรือแห่งนี้ค่ะแล้วก็แพล่องไปกลางลำแม่น้ำโขงค่ะประกอบพิธีร่วมกับเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของฝั่งลาวค่ะในการประกอบพิธีในครั้งนั้นอาคารท่าเรือแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเสด็จค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2511นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ชาวหนองคายไม่มีวันลืมเลือนค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองคายในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมายังท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามใหม่เป็นสิริมงคลว่าท่าเสด็จจารึกลงบนแผ่นดินริมฝั่งโขงซึ่งได้เปลี่ยนจากตลาดชายแดนเล็กๆให้กลายเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจนกลายเป็นตลาดท่าเรือท่าเสด็จที่พวกคนทั่วสารทิศรู้จักกันดีในปัจจุบันค่ะภาพความทรงจำในวันนั้นไม่เพียงแต่สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองคายอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากเรื่องราวริมฝั่งโขงแล้วพระเมตตาของพระองค์ยังแผ่ขยายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเรียกได้ว่าซึมลึกลงในแผ่นดินของหนองคายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดหนองคายค่ะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปมองภาพความจริงในอดีตของพื้นที่ลุ่มน้ำทอนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะในอดีตพื้นที่แถบนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำความเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ป่าสงวนและที่หนักที่สุดคือเรื่องของน้ำค่ะฤดูฝนน้ำท่วมฉับพลันพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งขอดจนดินแตกระแหงเกษตรกรทำมาหากินลำบากผลผลิตตกต่ำและประสบภาวะยากจนอย่างหนักค่ะแต่ความทุกข์ยากของราษฎรไม่เคยพ้นสายพระเนตรทั้งสองพระองค์เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทรงเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมๆกัน
3: ช่วง

วันนี้นะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญในการสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบผืนป่า

0: ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทราบว่าป่าคือสิ่งที่บันดาลให้เกิดมีฝนป่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดน้ำ
1: กล้าไม้พระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่ราษฎรของพระองค์ทั่วทุกท้องถิ่นไทยนับพันนับหมื่นกล้าวันนี้ได้เติบโตเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยและแผ่นดินไทยโดยมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงคนไทยได้ช่วยกันรักษาผืนป่าซึ่งก็รวมถึงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกุญแจสู่ความสำเร็จในการจุดประกายและสานต่อพระราชปณิธานรวมเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างผืนป่าจากต้นกล้าต้นเล็กๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์คืนแก่แผ่นดินและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นแก่ราษฎรของพระองค
2: ์พื้นที่ 75,000 กว่าไร่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยฮะก็มีชุมชนอยู่นะครับมีชุมชนอยู่ก็เลยเราน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะฮะก็มีพวกไม้กินได้พวกหวายนะฮะพวกขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะฮะก็จะปลูกผสมผสานเหมือนกับว่าเราได้ปลูกป่าในใจคนนะครับที่ประชาชนเขาจะได้มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า
1: ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตคือบทแรกของการบันทึกผืนป่าสมบูรณ์อันเกิดจากพลังศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปลูกสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ลงสู่จิตใจราษฎรได้อย่างยั่งยืน
2: ธงกสทป.นะฮะพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพวกเราหมู่บ้านบางน้ำมอกนะครับซึ่งเราได้ไปรับพระราชทานธงจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้เราช่วยกันทำความดีนะครับรักษาป่านะครับเพื่อลูกหลานคนของบ้านบางน้ำมอกต่อไปครับ
1: ที่สำคัญการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสานต่อแนวทางพระราชทานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่บุกรุกป่าลดการพึ่งพิงจากป่าใหญ
3: ่ไก่ที่เราเอามาส่งเสริมเป็นยังไงบ้างครับปริมาณเยอะขึ้นไหม
4: เงินที่ทางหัวหน้ามาเสนอตรงนี้ต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังมีอยู่ก็หมุนเวียนกันไป
5: ขยายสมาชิกอีก
4: ขยายให้กับสมาชิกอีกตอนนี้มีสมาชิกแล้วเท่าไหร่
5: ที่หาขยายอีก5ราย
4: มีรวมแล้ว35รายนะครับ ที่ขยายไปแล้วเงินส่วนนี้นี่ไม่สูญหายนะครับมันก็มีกำไรอยู
3: ่ในส่วนของส่วนละกาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินมีได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดการพึ่งพิงป่าและหลักๆคือเราต้องการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์รักษาป่าในพื้นที่เราให้อยู่คงต่อไปนะกลุ่มหมู่บ้านของแต่ละกลุ่มที่อยู่โดยรอบของป่าเนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เขานะครับอย่างของบ้านบางน้ำมอกเราก็ส่งเสริมตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าเพื่อได้สนับสนุนเงินให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มละ 50,000 บาทเพื่อให้กลุ่มอาชีพที่เขาจัดตั้งนำไปเลี้ยงไก่เป็นการลดการพึ่งพาป่าอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกอาชีพเพื่อให้ราษฎรเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งครับ
1: ป่าและคนดำรงอยู่อย่างพึ่งพาเกื้อกูลและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อคนรู้รักป่าป่าย่อมคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนโดยรอบเป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน
6: ไอเห็ดนี่มาจากป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนของเราก็บ้านเราก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่ครับการดูแลรักษาก็คณะกรรมการป่าครับมีคณะกรรมการมีประธานดูแลเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้มีไฟไหม้ นะครับก็จะได้กินเห็ดชาวบ้านจะรักษาไว้ได้กินได้แล้วไม้ที่เรามาจากสารก็นำมาจากป่าชุมชนเป็นบางส่วนบางส่วนก็จะปลูกเสริมนะครับ
1: ภาพป่าผืนเก่าได้ถูกลบเลือนด้วยภาพป่าผืนใหม่ที่แจ่มชัดด้วยความเขียวขจีและอีกไม่นานพันกล้าไม้เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับทุกชีวิตได้พึ่งพิง
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: กิจกรรมการปลูกเสริมป่าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นผลสำเร็จของการต่อยอดแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนโดยให้ราษฎรหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าชุมชนเมื่อเขาดูแลผืนป่าป่าก็จะดูแลคนอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ
9: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาฟังเรื่องราวกันต่อจากผู้บริหารตลาดท่าเสด็จในฐานะผู้ร่วมสืบสารและเก็บรักษาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะ
10: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ที่พิเศษมากๆก็คือในเรื่องของผ้าไทยนะคะซึ่งเราเองได้มีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะที่จะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยนะคะก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการสืบค้นหาผ้าลายโบราณเก่าๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนให้ช่างทอได้นำลายโบราณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลายนาคต่างๆค่ะก็ไปค้นหาลายเก่าๆมาแล้วก็มาคุยกับพี่ป้านะคะคุณยายนะคะว่าคุณยายช่วยทอลายนี้ให้หน่อยเรามาช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาอะแดปหรือมาปรับเป็นลายของหนองคายด้วยค่ะซึ่งลายของหนองคายเนี่ยก็เป็นลายต้องเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะลายนาคน้อยนี่ก็จะประกอบด้วยลายมงคลมีลายเม็ดข้าวสารนะคะลายพานพุ่มค่ะลายนาคลายน้ำไหลลายกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเป็นต้องเรียกว่าลายมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อที่ทางเราเองได้ร่วมกับช่างทอนะคะช่วยกันพัฒนาลายผ้าแล้วก็อนุรักษ์ลายดั้งเดิมเอาไว้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมีความซาบซึ้งใจแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผ้าสำหรับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านในการที่จะเข้ามาพัฒนาผ้าร่วมกับชาวบ้านในชนบทนะคะพระองค์ท่านทรงงานค่ำมืดดึกดื่นนะคะในชนบททางไกลโดยทรงไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านยังมีสายพระเนตรที่จะนำศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาออกแบบแล้วก็นำผ้าเนี่ยไปตัดเย็บฉลองพระองค์นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีการนำไปจัดแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกซึ่งรู้จักผ้าไทยอยู่แล้วนะคะก็ได้ชื่นชมกับงานศิลปะของไทยด้วยค่ะก็ต้องเรียนว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในอีสานนะคะที่มีรายได้จากการทอผ้านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนะคะรวมทั้งศิลปะแขนงต่างๆที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะต้องเรียนว่าเป็นโชคดีของพระสกนิกรชาวไทยค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ประกอบด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ได้วางรากฐานในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาตินะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันไปต่างประเทศค่ะก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสบอกชาวต่างชาติว่าฉันเป็นคนไทยนะฝรั่งก็จะมาลุมมาตุ้มเลยนะคะก็จะมาเข้ามาหาแล้วบอกว่ารู้ไหมฉันอยากไปประเทศของยูมากเลยเป็นสิ่งในชีวิตของฉันต้องไปให้ได้นะคะหรือแม้แต่บางคนบอกว่าฉันไปบ่อยมากเลยเป็นที่ฉันชอบที่สุดฉันชอบวัฒนธรรมของเธอประเพณีของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนไทยค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจในความเป็นไทยนะคะในเอกลักษณ์ของแผ่นดินในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นคนไทยค่ะเรามีการสนับสนุนการใช้สีธรรมชาตินะคะในผ้าฝ้ายทอมือเราเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นไม้มงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไม้สักนะคะจากสักทองนะคะแก่นคูณนะคะแก่นคูณภาษาอีสานของเราเรียกว่าค้ำคูณนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่เรานำเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการย้อมค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของผ้าคลามด้วยนะคะที่เป็นต้องเรียกว่าผ้าย้อมที่ขึ้นชื่อในระดับสากลนะคะที่ให้สีน้ำเงินสวยแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมากๆค่ะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนี่จะชอบผ้าคลามเป็นพิเศษค่ะ ที่นี่นอกจากมีผ้าสวยๆแล้วนะคะเรายังสนับสนุนศิลปินของจังหวัดหนองคายนะคะถ้ามาที่หนองคายเนี่ยจะได้เห็นภาพเขียนสวยๆนะคะศิลปินต้องเรียกว่าช้างเผือกค่ะก็มีทั้งภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันนะคะมีงานเขียนที่เก๋ๆมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากศิลปินหนองคายแล้วก็ยังมีศิลปินชั้นนำของประเทศด้วยค่ะก็เรามีชมรมศิลปะที่หนองคายนะคะที่ดิฉันเองก็อยากจะส่งเสริมให้งานศิลปะด้านนี้ได้โดดเด่นขึ้นมาค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนางานศิลปะของไทยในแขนงต่างๆนะคะเพราะน้องๆเองก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าหากน้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะดิฉันก็คิดว่าเราจะมีงานศิลปะที่ร่วมสมัยนะคะเพราะน้องๆเองก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมีสื่อมีเทคโนโลยีมีสิ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกมากมายนะคะมั่นใจว่าหากได้กำลังจากคนรุ่นใหม่เข้ามานะคะศิลปะของไทยนี่จะได้ถูกพัฒนาแล้วก็มีชื่อเสียงไปแล้วก็เอกลักษณ์ของชาติก็จะอยู่คู่ชาติไทยไปอีกนานค่ะ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้วางรากฐานไว้ก็นำมาสู่การสานต่อพระราชปณิธานณตลาดท่าเสด็จในปัจจุบันค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงตลาดเพื่อการค้าขายเท่านั้นแต่ยังถูกเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่กึ่งนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งภายในนิทรรศการแห่งนี้ก็ได้จัดแสดงผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและส่งเสริมภาพพื้นถิ่นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคายค่ะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการยกย่องและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้ารวมไปถึงการเปิดพื้นที่สนับสนุนศิลปินนักวาดรูปท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตลุ่มน้ำโขงและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจผ่านปลายผู้กันออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเหือดหายไปจากหัวใจของชาวหนองคายเลยแม้แต่น้อยค่ะจากท่าเสด็จในวันนั้นสู่โครงการพระราชดำริและงานศิลปาชีพในวันนี้ทุกอย่างล้วนเป็นประดิษฐกรรมแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงค่ะ
1: สำหรับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันธัญรัตน์จีนนุ่ม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงษ์
1: พร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอเท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ยาเสพติดคืออันตราย

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับเอาที่บายใจพี่น้องเครียดเปือกันปั่นเปือยอย่างไรเอาที่พี่น้องสบายใจและหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะเครียดนะครับแล้วก็ไม่เปือเครียดเครียดก็ไม่เป็นไรนะครับนะบายใจไหวก็ดีนะครับแล้วใครที่ว่าไม่เข้าใจกันรู้สึกว่าขัดแย้งกันหรือโจกันนะครับก็ว่ากันโอติบายใจเลยนะกับบาวีครับบาวีพี่น้องโอติบายใจบาวีแล้วก็แต่เดียวชามาวิธีตายนะครับก็ส่งท่านนี้ก็พบกันบ่อยผมนะครับสําหรับบาวีเราก็มาคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตบ่อยแล้วก็ท่านสําหรับผีผีชามานะครับก็เรานะครับก็อยู่ภูเก็ตของเราแหละนะครับไม่ไปไหนคนนี้กันเราเว้นกันบ่อยๆทุกเช้านะครับอยู่แถวๆวินเทจด้วยแหละลาดวินเทจนะครับพี่กดนะบายใจนะพี่กดว่านะครับเอาที่บายใจนะครับกาไล่เรื่องไร้ราวนะครับสำหรับบ้านเราภูเก็ตเรานะครับณปัจจุบันนี้พี่น้องสามสี่วันที่ผ่านมาเสียวันที่ผ่านมาก็นะครับในนอนไล่คนก็คงจะจงในเรื่องราวเรื่องใหญ่สำหรับจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะครับการตั้งด่านนะครับเพราะว่าเรื่องมันไปถึงข้างบนนะครับในส่วนของรัฐบาลอันนี้ก็ต้องแล่ต้องวิเคราะห์กันนะครับพี่น้องครับเรื่องราวบางอย่างบางสิ่งก็ต้องแยกแยะแล้วก็เรื่องของอสนะครับไม่ใช่มีแค่ตะล่างอสมีภูเก็ตอสเมืองอสกระทู่นะครับเราก็ต้องแยกแยะมากนะครับไม่ใช่เมาไปทางเก่งนะเมาไปทางเก่งพี่น้องก็บางที่เข้าไปเลยในคอมเมนต์พี่น้องก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหโซ่พันนันโอโซ่พันนี้พี่น้องครับแยกถ้าพี่น้องว่าโอโซ่โบนั้นโบนี้โอโซ่ถือไม่ดีก็คือพี่น้องว่าโอโซ่ถือไม่ดีสำหรับคนที่เขาทำดีนะบางที่ถ้าคิดจะเมาเคงเลยมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนไอ้บางเรื่องที่เป็นข้าวอยู่ตอนนี้คือมันไม่ดีนะครับก็ต้องจัดการสำหรับคนไม่ดีนะครับให้มันหมดไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องขัดเป็น5คนที่ดีๆมาทำงานตรงนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ดีอยู่แล้ว

บ่ได้บางทีเว้นไม่พอนะครับทําเรื่องบุญไหว้แล้วก็ทําเรื่องเจ้านะครับแล้วก็มีล่าสุดก็รู้สึกว่าเที่ยวเล่นปงเล่นปืนนะครับเล่นอะไรที่มันเป็นเสียงดังอันนี้ก็นะครับต้องจัดการนะครับดำเนินการไปตามวิธีของกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอย่างย่างนะครับแล้วก็เรื่องราวในเรื่องของต่างดาวนะครับโนมินีสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราตอนนี้ก็ทำหน้าที่ย่างดีทีเดียวสำหรับปกครองในพื้นที่แล้วก็ตำรวจแล้วก็ทั้งฟังพี่น้องอสอด้วยนะครับที่ช่วยกันในเรื่องของป่าหมายในเรื่องของการยึดป่าในเรื่องของเรื่องของโนมินีนะครับไอ้เรื่องที่ว่าไม่ดีไอ้ตรงนั้นนะครับให้พี่น้องแยกแยะไอ้ที่ไม่ดีนั่นก็คือไม่ดีแน่นอนไอ้นั่นก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเรื่องราวท้องถิ่นบ้านเราสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับช่องทับเหลืองไม่มากนะครับให้พี่น้องได้ฟังพงฟังเพลงนะครับได้เยอะๆนะครับพี่บังรับนาทีเหมือนเดิมนะครับการซิบอกจุดจันทาโซ่ทอภูเก็ตยังคงจัดรายการให้พี่น้องได้ฟังนะครับก้าวขึ้นมาเป็นรู้สึกกว่า2-3 ปีแล้วนะพี่น้องนะครับการพี่บังยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอเล่าออกการดำปีและนะครับเสี่ยงกันใจได้อยู่แต่ว่าหน้าตาพี่น้องไม่น่ากบพี่น้องนะครับเอาเป็นว่านะครับให้หน้าตาไม่ดีไม่ล่อก็ให้เป็นคนที่น่ารักก็พอนะครับพี่น้องครับนะครับเป็นร่วมบรรยายกันตรงนี้นะครับกับรายการท้องถิ่นของเราขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุกคนที่ยังคงเป็น FC ที่เนียวแน่นนะครับบางคนไปบอกว่าพี่บังผม FC พี่บังนะผมฟังเพลงพี่บังอยู่ตลอดนะพี่บังผมฟังรายการท้องถิ่นแล้วก็รายการของเจ้าถ่ายอยู่ตลอดขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ถ้าแชร์ใครแชร์ได้ในเพจสวทก็คือแชร์ไปนะครับผมก็กดลงลิงก์ให้ได้พาไปเปิดได้พาไปถ่ายทอดโตได้พาไปซื้อสั้นโตนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณและนะทุกคนนะครับทั้งหมดทั้งเพนะครับอย่างไรก็เดินทางนะครับไปมาพี่น้องครับในขณะนี้สำหรับนะครับในบนท้องถนนของเราก็ต้องพยายามนะครับนะมารยาทบนท้องถนนท้องถนนแล้วก็ระมัดระวังบนท้องถนนของเรานะครับขับรถด้วยความใจเย็นพี่น้องครับอย่าใจร้อนนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับระลึกถึงความปลอดภัยเสมอนะครับคนข้างๆเราอย่างนั้นทั้งเมียเราทั้งลูกเรานะครับคนข้างล่างเราหลาวนะครับแล้วก็ไอ้รอบข้างนะครับที่ก็ขับรถเกินเราได้นะถ้าแบบพลาดมันก็คือพลาดเลยพี่น้องครับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับอย่างไรก็ฟื้นๆกันน้อยนะครับสำหรับความรู้สึกบางคนนะครับรถติดออกมากทีเดียวไม่รู้ที่ตำพื้นเลยภูเก็ตพวกคนมันหมากคนมันหน้าแน่นนะครับนะแล้วก็รถมันก็ไม่ใจเข้ามาแต่คนรถก็เข้ามาเหมือนกันนะครับรถนี่พี่น้องนะคนนึงบางทีมีซ้อรำคันนะครับรถป่านี้ไม่ได้จอดในพื้นที่ก็ตัวเองนะครับบางทีก็ต้องจอดข้างนู้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปคุยกันนะครับในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ก็คงจะทางเทศกิจได้เขาก็มีนะครับในจัดการในเรื่องของระเบียบการอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับ

รำได้นะครับแต่อย่าเมามากรำไปตามอารมณ์ปลดปล่อยไปตามอารมณ์แต่ถ้าเรานะครับมันจะทำให้เรามีปัญหาขับรถขับรานะครับอันตรายทีเดียวบทเพลงรำยักษ์เดียวนะครับน้องงามต่อเพลงสนุกสนุกอีกบทเพลงนึงนะครับผู้ชายโง่โง่หรือว่าผู้ชายโบโบหรือว่าเป็นผีบังไม้หรือว่าใครยกมือทีหัวใจจ้องดองงับปือโจปือโจเด้

ครียดก็ให้ใบใจวายอย่าไปเซ็งอย่าไปรู้สึกว่ามืดมัวชีวิตของเราอะดูให้บายพี่น้องครับ

ชอบคนสวยแหละไอเราคนไม่ขยันเลยคนหน้าตาไม่ดีครับพี่น้องครับแต่ว่าชอบคนสวยไม่เล่ตัวเองขอบคุณสำหรับการติดตามครับนี่คือรายการท่องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับมาฟังในเรื่องราวเป็นการเป็นงานมั้งพี่น้องเงินนกกันแรงกันไม่ใช่นะครับประกาศล่าสุดนะครับในเรื่องของสถานการณ์เจ้าท่าภูเก็ตนะครับในเรื่องของระมัดระวังการเดินเรือนะครับฉบับล่าสุดพี่น้องครับเรียกว่าซื้อก็จะเป็นฉบับเมื่อเขาเรียกว่าวันที่20นะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับก็เป็นฉบับใหม่นะครับด้วยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดไม้พี่น้องครับลักษณะอากาศระว่างช่วงวันที่21จนถึงวันที่27กันยายน2569นะครับพี่น้องครับในช่วงวันที่10ในช่วงวันที่21จนถึงวันที่22กันยาบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนหลังภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งนะครับและก็สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในวันที่23จนถึงวันที่21 27นะครับพี่น้องครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และการมีฝนตกหนักบางแห้งนะครับคลื่นสูงบริเวณอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนล่างคลื่นมีความสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ให้เจ้าเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไว้ด้วยเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับขอให้ในเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือไปยังนะครับขอไปพี่น้องครับนะหลีกเลี่ยงการเดินเรือห้างฟังนะครับและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟังนะครับเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า7เมตรห้ามออกจากฟังไปยังทะเลเปิดนะครับในช่วงวันที่แป๊บครับพี่น้องครับในช่วงวันที่21จนถึงวันที่27นะครับกันยายน2569นะครับโดยให้ในเรือนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเรือทุกลำนะครับตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือนะครับพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีพชีวิตนะครับเสื้อชูชีพนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารให้ใช้งานประเมินสุขภาพประเมินสภาพพี่น้องครับอากาศในเส้นทางทางเดินเรือนะครับให้ติดตามข้าวประกาศแจ้งเตือนนะครับย่างไกลชิดและก็ให้ถือปฏิบัติตามการสั่งโฆษณาพนักงานนะครับท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากเจ้าท่าภูเก็ตพี่น้องครับก็7เมตรอย่าออกไปนะพี่น้องนะ อย่าทะเลเปิดนะครับไม่อย่า7เมตรนะครับออกให้อู้ไปดูนะครับซ่องซ่ามไม่ทะเลนะครับบางทีเราเพลิ่มมันสิผมเล่งในรายการเจ้าถาอะไรวะบางทีตกปลาอยู่ใจฮาดนี่พี่น้องครับใจกว้างนะอยู่แก่ๆนี่แก่ๆฮาดนี่แต่ว่าช่วงนั้นก้นต่างก้นต่างลมนะครับก็พอเรากำลังตกปลาต่างก้นต่างลมนะครับฝนมันตกหนักจนแหล่ได้เหม็นนะครับแล้วก็เราก็ไปตามลมตามคลื่นพุ่งถ่ายนะครับพอผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเราออกไปตรงโน้นแหละนะครับนะอันนั้นคือลมพาไปพี่น้องครับไม่ได้เจตนาออกไปนะครับถือว่าเราพลาดนะเพราะว่ายิงตากว่ารถไอ้เรือเครื่องไม่ติดด้วยนะครับก็ยิงมีปัญหาพี่น้องครับเขาฟังไม่ได้ก็ต้องมีคนไปช่วยลาวนะครับนะซ่อนจนลาวกองทัพเรือลาวตำรวจน้ำลาวทีนี้ก็ตั้งว่าไต่เดียวออกไปใส่พี่น้องครับก็ตั้งว่าเรือ7เมตรนั้นออกไปใส่เพราะมีประกาศต้องจะถ่ายอยู่แล้วนะครับงดนะครับการออกไปยังทะเลเปิดสำหรับเรือที่มีความยาวน้อยกว่า7เมตรนะครับพี่น้องครับเรือสปีดโบ๊ทนะส่องเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณสัก10เมตรว่าๆนะครับนะสร้างเครื่องกัน12เมตรว่าๆนะครับแล้วก็ออกไปได้ไปยังทะเลเปิดแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับนะเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น
ส่วนของโครงการของเจ้าท่านะครับภูเก็ตนะครับโดยพี่น้องก็คงรับทราบในเรื่องของโครงการแท็กซี่นะครับแท็กซี่โบ๊ทเขาเรียกว่าภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่นะครับก็เป็นหนังสือนะครับแจ้งประกาศเชิญชวนผู้สนใจนะครับทำเรือเข้าโครงการภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่ระยะที่1 นะครับโดยทางเจ้าท่านะครับจากวิกฤตการจราจรทางบกนะครับที่ติดขัดอย่างนักนะครับบนถนนสายหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเส้นทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังหาดท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตองเนื่องจากข้อจำกัดนะครับโดยเฉพาะเส้นทางโดยข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นเกาะและก็ภูเขานะครับทำให้การขยายถนนเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงมีแนวความคิดนะครับจ่ายประโยชน์จากภูมิศาสตร์นะครับของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับที่เป็นเกาะนะและก็นำเรือมาเป็นระบบขนส่งมวลชนทางเรือเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและก็ลดการแออัดนะครับนะจากการผลักดันนะครับของรัฐบาลกระทรวงคมนาคมนะครับและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้ขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับพี่น้องครับภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งจะเริ่มทดลองให้บริการในอนาคตอันใกล้ตามความสำเร็จนะครับจึงทางสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับข้อความอนุเคราะห์ทันแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็จะไปนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางเจ้าท่านะครับพี่น้องครับเจ้าของเรือผู้ที่สนใจนำเรือข้องถันนะครับเข้ารวมให้บริการในโครงการภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่ระยะที่1 นะครับเพื่อเริ่มทดสอบทดลองให้บริการเพื่อขยายเครือข่ายการเดินทางทางน้ำนะครับเพื่อทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยให้ผู้โดยสารนะครับและก็นักท่องเที่ยวเผื่อวัตถุประสงค์กำหนดตามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อกำหนดคุณสมบัติและก็เรือที่ประกอบการเจ้าของเรือดังนี้นะครับหนึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าเรือที่มีความสนใจนะครับเจ้าของเรือที่มีความสนใจหนึ่งนะครับต้องติดตั้งเครื่องยนต์นะครับเอาบอร์ดก็เดือดเอาบอร์ดนะครับนะเอาบอร์ดด้วยมีสภาพสมบูรณ์นะพร้อมจ่ายงานและก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเอาบอร์ดนี่พี่น้องรูดจักนะผันผือนะความปลอดภัยจากกรมเจ้าท่าและก็ใบอนุญาตให้เรือไม่คาดอายุนะครับมีความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า40คนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เดินเรือและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วนนะครับเช่นอุปกรณ์เดินเรือวิทยุสื่อสาร AS นะครับสัญญาณไฟเดินเรือแล้วก็แต่วูดและก็เสื้อชูชีพตามจำนวนผู้โดยสารนะครับตามจำนวนคนนะครับแล้วก็เจ้าของเรือยินดีแล้วก็มีความสามารถนะครับพร้อมเปลี่ยนซี่ตัวเรือนะครับให้บ่งบอกว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือในโครงการนะครับพี่น้องครับนะเช่นเมื่อแท็กซี่เรื่องแดงนะครับนะเรื่องส้มได้เป็นอะไรนะครับก็ไอ้นี่ก็จะเปลี่ยนนะบางทีอาจจะเป็นแดงมดทางลำนะครับหรือว่าส้มมดทางลำนะครับเพื่อจะบ่งบอกว่านี่คือเรือภูเก็ตแท็กซี่โบ๊ทเรือของเป็นแท็กซี่โบ๊ทนะครับพี่น้องครับนะผู้ควบคุมเรือและผู้แล้วก็เครื่องจักรพี่น้องขออภัยอันเดียวเกินนะครับผู้ควบคุมเรือและก็ผู้ควบคุมเครื่องจักรมีประกาศนียบัตรนะครับและก็แสดงความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วนจะต้องมีใบขับขี่นะครับและก็ต้องมีใบไหนช่างนะครับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือมีความพร้อมนะครับและก็รับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจนะครับนำเรือมาใช้ในโครงการด้วยทุนส่วนตัวนะครับนะมีความพร้อมและก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือและก็ปฏิบัติการตามเงื่อนไขและก็ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับสามารถติดต่อข้อสอบข้อมูลได้โดยตรงนะครับจากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับติดต่อได้ที่076นะครับ371นะครับ174นะครับฐานสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยาเป็นต้นไปนี่ก็เป็นประกาศนะครับที่นำมาสื่อสารนะครับมาประกาศให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับจากเจ้าท่าภูเก็ตโดยท่านอดุลรัตมุนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ตพี่น้องครับก็เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงการของภูเก็ตแท็กซี่ภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่โบ๊ทเนี้ยนะครับนะเดินทางนะครับนะสนามบินภูเก็ตไปยังเส้นทางต่างๆเมื่อที่ได้บอกว่าเส้นทางหลักนะครับนั่นคือป่าตองนะครับบางทีก็เราจะเดินทางจากสนามบินไปป่าตองทางบกพี่น้องเราคิดเลยว่าผัดผือนะครับแต่ถ้าหากว่าจากสนามบินทางน้ำนะครับทางเลยกับเรือที่มัตตท่านเรือที่บรรทุกผู้โดยสารนะครับนะแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไปยัง
นะครับนะป่าตองนะครับมันก็จะเป็นแบบไนบันพือนะครับไปก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปติดต่อทางเจ้าท่าถ้าเรามีความสนใจตรงนั้นนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือแก้ไขนะครับเป็นวิธีนึงในการแก้ไขนะครับนะของรถติดในวัดภูเก็ตนะครับนะผมก็คิดเหมือนกันนะครับต่อไปอนาคตอาจจะมีการแก้ไขในเรื่องการใช้โดนนะครับโดนคนที่ว่าเราสามารถไปโยบนโดนได้แล้วก็นำป้าเราไปเที่ยวกาตาการรุ่นมั่งไปนะอันนั้นเป็นความคิดอนาคตแต่ว่าจริงๆในอนาคตมันจะมีนะครับพี่น้องครับโดนคนแต่ละคนนี่ก็จะมีโดนแต่ละลำนะครับวัยโดยชั้นนะครับวัยพาไปนู่นไปนี้นะครับพี่น้องนั่นเป็นอนาคตนะครับน่าก็คงจะมีประมาณสัก20ปีข้างหน้าพี่น้องนะครับแรงเร็วไปตะกี้ถามผมนะครับว่ากันไปพี่น้องนะสนุกกันต่อครับสาวงามเมืองใต้ครับ

เมืองใต้นะครับบทเพลงจากพี่แม็กวงเทวดาโลย่างสนุกอีกบทเพลงนึงนะครับกับรายการถกทิ้นของเราครับพี่น้องครับเมื่อชอบเมื่อแล่เลวเข้าท่าเข้าทางตอนนี้เราก็ชวนไปเลยครับพี่น้องครับชวนไปนิก้าเลยบทเพลงนี้ครับชวนน้องนิก้านะครับลงฟังในพี่น้องเออซ้ำเซ่ภาษาอยู่ในเพลงเดียวกัน

นี้เพลงนี้โปรดรึกว่ายิ้มอยู่ในใจชวนน้องในแก้กับชวนน้องแต่งงานนะครับพี่น้องครับพี่บังกะจ้าจ้าไม่นานพี่น้องเอ้ยไม่ได้แตกด้วยเพื่อนแต่ว่ายังคงไม่ตาไม่ใจไม่รู้ก็เอาเราไม่แต่นั้นแหละ

0: ลายพาซาในเพลงนี้นะครับพี่น้องครับ
1: มานั่งรับพรจา
0: สำหรับคนที่ว่านว่าน
1: บานามูฮิบบู
0: และกะติสุดแหละกะนะครับตกลงปลงใจกันดีแต่สำหรับหลายคนครับสำหรับหลายคนตกลงปลงใจไม่ได้เพราะว่าไปพบความจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่เรารับไม่ได้จริงๆนะครับแท้เวลาพี่น้องเพลงนี้เล็กโรงฟินครับแฟนเราคงปณีและเรากับเสียใจที่สุดแล้วนะครับเขาได้คนอื่นซะแล้ว

หนังฟังเพลงแล้วคิดไปพังตามเพลงครับแล้วก็จะรู้สึกว่ายิ้มมั่วด้วยตัวเองเพราะว่าเราเคยเห็นเพื่อนของเราแต่บางคนทำรับตัวเองก็มีแบบนี้แหละแคว้นเรานะครับเมียเขานะพี่น้องนะ

ก็อภัยนะครับแต่ว่าคำในรู้สึกว่ามันเหยียบย่ำคำในที่รู้สึกว่าเออมันย่ำเข้าไปในใจของใครบางคนนะครับต้องขออภัยด้วยบทเพลงจากนานเหล็กลงฟินนะครับแฟนเรานะครับพี่น้องครับเจ้าของเดียวกับเพลงลมเล่และนะครับลมเอ้ยลมเล่ผัดเพลห้วนไกวใบเปล่าบทเพลงที่เพราะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับท้องถิ่นก็รอครับพี่น้องครับนะกำลังรับฟังอยู่ตรงนี้การสวกจุดจะท่าโซ่ทอภูเก็ตพี่น้องครับอย่างไรฝากทุกท่านทุกคนก็ช่วยเป็นนะครับนะเป็นหูเป็นตาเป็นตาชับไปรถเป็นหูเป็นตาเป็นก็เรียกว่าที่ว่าเป็นเชือกหนึ่งเพื่อนว่าได้ไหม นะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะค่อยที่ว่าไม่เท่าดอยค่อยที่ว่าคิดว่ามันผิดปกติเปิดโจรวยผิดปกตินะเป็นโนมินีไม้หรือว่าขายย่าไม้หรือว่าอะไรปันไหนนะครับซุบซิบกับคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจที่สุดนะครับช่วยกันนะครับในฐานะคนที่นี่นะครับบางคนที่มาทำงานทำการภูเก็ตบ้านเราก็ช่วยกันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็พยายามนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็พยายามให้มันมดให้มันหายไปจากภูเก็ตเรานะครับภูเก็ตบ้านเราต้องเป็นเมืองที่ดีคนที่ดีในสังคมที่ดีๆแล้วก็อะไรที่คิดว่าเจ้าหน้าที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับก็ตรงนั้นเราก็สามารถที่จะมีการโรงเรียนยืนเหลืองไปทางสุนทรรงธรรมได้นะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผู้ว่าราชการภูเก็ตของเรานะครับได้รับทราบนะครับข้อมูลต่างๆนะครับพี่น้องครับเอาละครับสุดท้ายใต้สุดตรงนี้ขอให้ทุกคนมีพลังขอให้ทุกคนสู้ขอให้ทุกคนนะครับอยู่ในความเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างนะครับอย่าอยู่ในความมืดมนมืดมัวแม้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็แล้วแต่พี่น้องนะถึงว่าเราจะคิดนักคิดไปมากคิดจนมืดมัวมัดแล้วพี่น้องครับพักสักนิดเดี๋ยวกินข้าวให้เอมอาบน้ำไหมจ้านะครับแล้วบางทีตอนเช้าอาจจะมีข้อคิดไม่ตอนเช้าอาจจะมีการแก้ปัญหาที่แก้ได้นะครับบางอันมันต้องใช้วิธีการบางอย่างก็ต้องใช้เวลาของเรานะครับแล้วก็ต้องปรับอารมณ์ของเราให้มันปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งจากความคิดอะไรซึ่งอะไรยากที่มืดมัวนะครับเมื่อมันแสงสว่างมาเราก็จะมีความคิดที่ดีนะครับในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราคิดมากๆได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรายการตรงทิ้งของเราวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายเพลงนี้ก็ตอกย้ำอีกบทเพลงนึงครับ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบพันธันข่าวทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านพิธีการความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตประชุมการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานและสถานประกอบการเทศบาลตำบลวิชิตสรุปผลงานปี2569ชูแนวคิดวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยพร้อมเปิดตัว LINE Official Account ยกระดับบริการดิจิทัลใกล้ชิดประชาชนเพียงแค่ปลายนิ้วอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านพิธีการความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยววันนี้วันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นาทีนายโชตินรินทร์เขื่อนสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครั้งที่1โดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางพวงพกาชาววัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่10-18ตุลาคม2569ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569พร้อมร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆโดยเตรียมความพร้อมด้านพิธีการสำคัญอาทิการจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569ตลอดจนการเตรียมการรับรองและเยี่ยมเยียนอาร์มในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่10-18ตุลาคมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายสาธารณสุขและรักษาพยาบาลฝ่ายควบคุมขนส่งหรือม้าส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายควบคุมการใช้ประทัดฝ่ายกำกับดูแลด้านราคาสินค้าฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและฝ่ายติดตามและประเมินผลเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้การจัดงานประเพณีถือศีลกิมผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการจัดงานพร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักโดยให้ใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิดสื่อสารให้ถูกคำสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตประชุมการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานและสถานประกอบการวันนี้วันที่21กันยายน2569ที่ห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงข้อมูลการเสียชีวิตการบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากการบูรณาการข้อมูลของผู้เสียชีวิตจาก3ฐานตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆนำมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการนำมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการและองค์กรต่างๆเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้มาตรการที่กำหนดสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนใน6ประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนการจัดทำแบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อให้สามารถติดตามรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี2569ชูแนวคิดวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยพร้อมเปิดตัว LINE Official Account ยกระดับบริการดิจิทัลใกล้ชิดประชาชนเพียงแค่ปลายนิ้ววันนี้วันที่21กันยายน2569เทศบาลตำบลวิชิตจัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม LINE Official Account เทศบาลตำบลวิชิตมุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกมิติตอกย้ำการเป็นวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยโดยมีนายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานและเปิดตัวระบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิตโดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชมรมผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาเทศบาลตำบลวิชิตยกระดับบริการสู่สมาร์ทโลคอลกัฟเวอร์เมนต์ด้วย LINE Official Accountสำหรับการเปิดตัว LINE Official Account เทศบาลตำบลวิชิตช่องทางบริการดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อรับบริการจากเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วติดต่อง่าย ใกล้กันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและการบริการของเทศบาลตำบลวิชิตได้ทันทีครั้งนี้เทศบาลตำบลวิชิตมีวิสัยทัศน์วิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยกับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการดูแลประชาชนครอบคลุมทั้ง3ช่วงวัยทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ climate change การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติวางระบบและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและวาตภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลวิชิตเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนงานปีงบประมาณถัดไปโดยเน้นย้ำความพร้อมในการเปิดใช้งานอาคารศูนย์สร้างสุขซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลวิชิตอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2569เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวิชิตมุ่งสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่เป็นสะพานเชื่อมนำข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงขอบคุณภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นลมใต้ปีกร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อพัฒนาตำบลวิชิตให้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่น่าอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงร่วมกันพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.จับมือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพโซล่าบนหลังคาพร้อมระบบแบตเตอรี่บริหารพลังงานแบบครบวงจรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารต้นแบบในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD เพื่อยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศความร่วมมือครั้งนี้มุ่งนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อประบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESS รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถผลิต

0: และขยายผลไปยังหน่วยงานหรืออาคารประเภทต่างๆได้ในอนาคตนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของไทยที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ยังสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็นอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์และการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก้อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนตายที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัล

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์วัดพระทองหรือวัดพระผุดได้จัดงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569โดยเริ่มพิธีในเวลา 7:00 นถึงเวลา 12:00 นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10ของวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอถลางในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ช่วงเวลา 7:15 นพิธีถวายภาพบังสุกุลถวายพัตตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:40 นแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน1กันเวลา 10:30 นสวดมาติกาบังสุกุลรายชื่อและอัฐิปู่ย่าตายายเวลา 10:50 นตักบาตรและถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศให้ปู่ย่าตายายเวลา 11:00 นถวายพัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และในเวลา 12:00 นร่วมกันรับประทานอาหารจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ณวัดพระทองหรือวัดพระผุดตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย
2: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่

0: รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทลางโทรศัพท์หมายเลข07637 9895-7
1: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 กันยายน 2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8 ตุลาคม 2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31 สิงหาคม 2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8 กันยายน 2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัย จากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: ันทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ

0: หมดนี่คือรายการโรควันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ติดตามโรควันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได
4: ้เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์ สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนครินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อ ื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน

0: ารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มใน

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18.31 นาฬิกา 31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8.52 นาฬิกา 52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.47 นาฬิกา 47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 7 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขสิทธิ์สมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซปนะคะซึ่งครม.เนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซปค่ะพ.ศ.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตและก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไข้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยขัดแย้งผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสปช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูเซปเนี่ยเราก็จะรู้ๆอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการใช้ซิทยูเซปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิต

0: ีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไมโครเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศ

0: ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100 ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมีสองประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ

0: ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาร์ลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2ต่อ3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2ต่อ1เกม21-19 20-22 และ21-12 เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลเคียรารัศกุลชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม21-8 และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม21-14 และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซริแพ้คะแนนสุมิตไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12ต่อ13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14ต่อ8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชียนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูกูเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
2: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิคลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีก

0: ดูการนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผานิชคาดนาครายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
4: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรแซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกคอรหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกสรรพเสียงนับร้อยพันล้อมรวมกันอย่างอลหม่านและจากนั้นไม่นานเสียงครื่นโครมก็พร่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยเสียงร้องขอความช่วยเหลือลั่นระงมยังติดคาอยู่ในแกนประสาทหูของเขาแต่ที่ตรึงติดไม่มีวันลบเลือนเมื่อบรรดาลุงป้าที่รอดชีวิตพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างเขาได้ยินทุกถ้อยคำมีใหญ่จะอ้อนวอนร้องขอฟูมไฟให้เห็นคุณค่าชีวิตเล็กน้อยของพวกเขาเท่าใดกลับไม่มีเสียงแห่งความเมตตาตอบกลับมาเอ่ยอ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพนธนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพริกและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียงคำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดกวายับนำแล้วหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเกวี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดคำนวณเช่นกันเมื่อเจ้าหนุ่มหมัดหนักเริ่มอ่อนล้าเวียงแขนมั่วไปมาก็เหมือนกับมวยวัดที่ไร้เชิงระหว่างที่เตมีใบหอบแฮกหายใจทางปากเมื่อพบว่าจับไม่ได้ไล่ไม่จนกองรบผู้ช่ำชองก็โยกหลบและโผเข้ามาประชิดวงในเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนล้าและเสียเชิงมวยลูกเขาก็ลอยเข้ามากระทบที่ปลายคางจนออกอาการงนเงนจากนั้นเมื่อล็อกแขนที่จะต่อยหมัดได้สำเร็จข้อศอกก็เหวี่ยงเข้าที่กกหูของมวยหนุ่มไร้เสียงเข้าอย่างจังเขาสิ้นสติไปชั่วขณะทรุดตัวลงกองกับพื้นกรรมการโผล่เข้ามานับตั้งแต่1ไล่ไปจนถึง8เตมีใบพยุงตัวขึ้นมาโดยเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแวบหนึ่งเขาได้ยินเสียงของพ่อแม่ลอยแววบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแล้วเสียงครื่นโครมยังแทรกเข้ามาขณะที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะให้ชกต่อหรือไม่ระฆังหมดยกก็ดังขึ้นได้เวลาล้มมวยแล้วไอ้ใบ้ล้มมวยเลยไม่ต้องชกแล้วเสียงตะโกนไล่หลังมาไม่ไกลจากนั้นคนอื่นก็พากันส่งเสียงตามเขาเดินกลับเข้ามุมอย่างบอบช้ำคายฟันยางและนิ่งเงียบ

เสียงของเจ้าหนุ่มใบ้มีอยู่จริงพ่อครูมวยพยายามพิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดไอ้หนุ่มข้าถามจริงเหอะอมพันนำทุกอย่างในชีวิตไปทำไมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรชายชลาจึงว่าต่อใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทั้งช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิจฉาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างๆเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชโดยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่าลำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมังช่วงกลางยกที่5แต่มีใบยังคงเดินประชิดเข้าหากองรบราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดปลายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีใบขยับเข้าหาตั้งกาดรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขาเย็บหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัด

เย็บนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวังอาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบ้กระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครงจนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบังในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

เตมีใบยังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบเสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกามวยมากมายสารพัดทับถมอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจหลังจากโฆษกสนามเชื้อเชิญเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรจน์แซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ้1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่า ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ภูริมปราศภาภาครายงาน
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความโปร่งดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
14: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
15: ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสถได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
16: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: ขอเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุสวท.จังหวัดภูเก็ตพบกันอีกเช่นเคยรายการธรรมะเพื่อชีวิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายในแง่ของหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์ได้นำมาถ่ายทอดให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันถ้ามีแต่ผู้บรรยายหรือว่ามีแต่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีคนฟังไม่มีใครสนใจมันก็เปล่าประโยชน์ฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันช่วยกันเพื่อจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้พระพุทธศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปยิ่งในสภาวะเช่นนี้คือเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุไม่มีโอกาสที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงระยะนั้นแต่ว่าในพรรษาไม่ได้ออกไปเดินเพื่อจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่ามีโอกาสให้พระภิกษุสามเณรอยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อเป็นการศึกษาเล่าเรียนเป็นโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ได้ฟังธรรมทางสถานีวิทยุก็ดีหรือว่ามีโอกาสเราก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดวาอารามต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราหรือว่าวัดที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้านเรานั่นเองในวันนี้ถือว่าเรามาพบกันก็เลยจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคารวะธรรมคารวะธรรมมี6ประการด้วยกันซึ่งเป็นหลักสูตรที่พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีหรือว่าธรรมะศึกษาชั้นตรีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าคารวะก็แปลว่าความเคารพความเคารพในที่นี้หมายถึงความเอื้อเฟื้อแต่ชะสาธุชนทั้งหลายมักจะพูดติดต่อกันว่าความเคารพเอื้อเฟื้อและยังมักจะใช้เป็นคำคู่กับนับถือหรือว่าบูชาถ้าโดยความหมายก็คือการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบการยกย่องการเชิดชูคือไม่ลบหลู่ดูหมิ่น ในบุคคลนั้นนั้นและในธรรมะนั้นนั้นตลอดถึงในวัตถุนั้นนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพซึ่งในที่นี้มี6อย่างด้วยกันประการที่1ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าคือความเคารพเอื้อเฟื้อนับถือบูชาต่อพระพุทธเจ้าโดยอามิสบูชาและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบูชาด้วยทางกายด้วยทางวาจาและทางด้านจิตใจอันประกอบด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วก็ไม่ลบหลู่ไม่ดูหมิ่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราจะทำท่าทางพูดเล่นเพื่อสวนเฉเฮฮาก็ไม่ควรการเคารพคือการสำรวมกิริยามารยาทในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้ง4ประการประการที่1เราเคารพบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระบรมธาตุเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์หรือว่าสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราแสดงออกด้วยความเคารพประการที่สองบริโภคเจดีย์เจดีย์บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้าและให้เราเคารพในสังเวสนียสถาน4ตำบลประการต่อมาประการที่สามธรรมเจดีย์เจดีย์บรรจุพระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะลึกไว้ที่เรียกว่าพุทธวจนะจะได้อยู่ในรูปลักษณ์ของในศิลาจารึกก็ดีหรือว่าในใบลานซึ่งเป็นคำสั่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าประการที่สี่อุเทสะเจดีอันได้แก่พระพุทธรูปที่เราชาวพุทธจะได้เห็นในวัดวาอารามต่างๆมีทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปอย่างเช่นในจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีที่ใหญ่ที่สุดที่เขาหน้าเกิดเราให้ความเคารพด้วยการบูชาโดยอามิสบูชาและก็ปฏิบัติบูชาดังที่กล่าวมาข้างต้นอามิสบูชาเราก็บูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นและเราปฏิบัติบูชา ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติปฏิบัติด้วยทางกายด้วยทางวาจาหรือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมคือเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาถ้าถามว่าระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ยกจ้องการปฏิบัติบูชามากกว่านี้คือการเคารพในพระพุทธประการที่สองความเอื้อเฟื้อในพระธรรมหรือว่าเคารพในพระธรรมคือเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามีความเลื่อมใสในพระธรรมคือคำสั่งคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแม้จะเป็นวัตถุที่จารึกพระธรรมเราก็ต้องให้ความเคารพคือเราจะไม่เหยียบย่ำไม่ข้ามกายเหยียบย่ำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในรูปลักษณ์ของใบลานก็ดีเราต้องให้ความเคารพนี่คือให้ความเคารพในพระธรรมประการที่สามความเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์หรือว่าเคารพในพระสงฆ์คือเคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์เลื่อมใสในพระสงฆ์คือภิกษุก็มีสามเณรด้วยที่เราเรียกทั้งที่เป็นอริยสงฆ์ทั้งที่เป็นสมมุติสงฆ์แม้ผ้ากาสาวพัสก็คือผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุที่เราเรียกกันว่าผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดที่พระสงฆ์นุ่งห่มอันเป็นประดุจธงชัยในพระพุทธศาสนาก็ต้องกราบไหว้เคารพบูชาไม่แสดงกิริยาอาการล้อเล่นดูหมิ่นหรือว่าดูถูกดูหมิ่นพระสงฆ์

ข้าวของเรามาเป็นคำสั่งมาเป็นคำสอนหรือว่าศึกษาเรียนรู้มาแล้วเอาคำสั่งเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและประการที่สี่ให้เราเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาคือเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชำนาญในสิ่งที่ควรรู้ความรู้ทั้งคดีโลกและทั้งคดีธรรมสิ่งที่เราควรศึกษาหาความรู้ในทางโลกได้แก่ศิลปะวิทยาการหรือว่าวิชาการสาขาต่างๆซึ่งเป็นทางให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ดำรงชีพหรือว่าดำรงชีวิตดำรงชีพอยู่โดยผาสุกในโลกนี้สิ่งที่ควรศึกษาหาความรู้ในทางธรรมได้แก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนฉะนั้นควรเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาทั้งสองฝ่ายไม่เบื่อหน่ายไม่ดูหมิ่นสิ่งที่เราจะต้องมีในหลักธรรมคำสั่งสอนเราต้องควรปลูกอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลงในความศึกษาทำความศึกษาให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือความเคารพในการศึกษาประการที่5เราควรเคารพความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทคือเราจะต้องเคารพความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทในที่4สถานโดยใจความก็คือให้เรามีสติควบคุมกายของเราให้เรามีสติควบคุมวาจาของเราให้เรามีสติควบคุมจิตใจของเราในการที่เราทำในคำที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดอย่าให้ผิดสม่ำเสมอไม่ให้เราพลั้งเผลอในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราเกิดความประมาทก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความชิบหายอย่างเช่นพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงลิขิตไว้อัปปมาโทอมตังปาทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายฉะนั้นเราอย่าประมาททางกายก็อย่าประมาททางวาจาก็อย่าประมาทต
ทางจิตใจของเราก็

0: อย่าประมาทพยายามที่จะทำด้วยกายไปในทางที่ดีคำพูดไปในทางที่ดีจิตใจคิดไปในทางที่ดีประการที่6ประการสุดท้ายความเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถานหรือว่าเคารพในการปฏิสันถานการปฏิสันถานคือเป็นการต้อนรับปราศัยคือความเคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถาน2ประการ1อามิสสปฏิสันถานเราต้อนรับแขกด้วยวัตถุสิ่งของอย่างเช่นมีบุคคลที่มาเยือนเราต้องให้การต้อนรับด้วยอามิสสปฏิสันถานเชิญให้นั่งบ้างให้พักตรงนี้บ้างถามว่าทานข้าวแล้วหรือยังดื่มน้ำแล้วหรือยังในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารับที่จะปฏิสันถานอย่างน้อยคนที่เดินทางไกลไปมาหาสู่กับเราจะเป็นญาติของเราหรือว่าไม่ใช่ญาติของเราเมื่อเขาแวะเข้ามาเราให้การปฏิสันถานให้นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ที่หน้าบ้านมีที่พักพิงหาน้ำเย็นๆให้ดื่มอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการปฏิสันถานด้วยอามิสสปฏิสันถานคือต้อนรับด้วยอามิสนั่นเองการต้อนรับก็เป็นผลดีเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านแขกไปไทยมาเราต้อนรับก็จะได้คำชื่นชมถ้าเราไปบ้านเขาเขาไม่ต้อนรับเราก็จะนินทาเขามาบ้านเราเราต้อนรับเราไปบ้านเขาเขาต้อนรับคือเป็นการปฏิบัติเรียกว่าปฏิสันถานนั่นเองประการต่อมาประการที่สองธรรมปฏิสันถานให้เราต้อนรับแขกการต้อนรับแขกก็คือสนทนาปราศัยมีการกล่าวเชื้อเชิญสนทนาปราศัยด้วยไมตรีจิตและจัดแจงอามิสบูชาหรือว่าอามิสให้พอสมควรแก่ฐานะของแขกตามสมควรแก่ฐานะของตนด้วยการที่เราปฏิสันถานก็คือเป็นการปลูกศรัทธาความเลื่อมใสในการปฏิสันถานที่บอกว่ามีการสนทนาปราศัยคือพูดถามสารทุกข์สุขดิบด้วยคำที่อันไพเราะที่เรียกว่าปิยวาจาเนี่ยถือว่าการที่เราให้การปฏิสันถานเราอยากให้บุคคลอื่นทำดีกับเราเราต้องทำดีกับเขาด้วยเราอยากให้บุคคลอื่นพูดดีกับเราเราก็ต้องพูดดีกับเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นการปฏิสันถานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกย่องในเรื่องของการปฏิสันถาน ถ้าเรามองในเรื่องของการปฏิสันถารของปัญจวัคคีย์ที่หนีจากพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยมีท้าวสามบดีพรมมาทูลอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมก็นึกถึงอาจารย์อสิจดาบทแล้วก็อุตตกดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ที่อาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็เสด็จไปเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแคว้นเมืองพาราณสีปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสารนาฏปัญจวัคคีย์ทราบข่าวรู้ข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสิทธัตถะเพราะว่าตอนนั้นปัญจวัคคีย์ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่รู้ว่าพระสิทธัตถานี้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วว่าจะเสด็จมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็คิดในใจกันรวมกันว่าเราจะต้องทำการปฏิสันถารตามความเหมาะสมหรือว่าบางกรณีหรือว่าความคิดในเรื่องของการปฏิสันถารปัญจวัคคีย์ก็สนทนากันมีความคิดว่าพระสิทธัตถะคงจะไม่มีใครอุปถัมภ์ไม่มีใครดูแลอยู่ไม่ได้จะมาให้พวกเราอุปถากอีกก็เลยตกลงกันว่าเราปูลาดเพียงแค่อาสนะไว้ก็พอตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้ก็พอนี่คือเป็นการปฏิสันถารโดยที่ไม่เต็มใจถ้าพูดภาษาง่ายๆโดยที่ไม่เต็มใจเมื่อปูราดอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างคนก็ต่างไปประพฤติต่างคนก็ต่างไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็มาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์ตระเตรียมไว้นี่คือการปฏิสันถารการปฏิสันถารของปัญจวัคคีย์กระทำกันเพื่อแสดงออกถึงความเคารพก็ได้ก็เนื่องจากว่าอะไรคนที่เคยอยู่เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะเคารพการที่เราจะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเช่นเราเคารพในพระพุทธเจ้าเราก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะคือนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเราแสดงออก ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสอนหรือให้เราระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์อยู่เสมอเสมอไปจะทำให้เราเกิดความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนใต้ที่เราจะเข้านอนถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเปิดสถานีวิทยุสวท.ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตจบแล้วกระโดดเข้ามุ้งนอนระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควาสวาขาโตสุปฏิปันโนแต่ละบทคือเป็นการระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยถือว่าเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเราเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาล้อเล่นเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคารพหรือว่าให้เรามันศึกษามันเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติตามกำลังสติปัญญาของตนก็ชื่อว่าเราเคารพในพระธรรมการที่เราระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์แล้วการทำการกราบไหว้การทำสามีจิกรรมเป็นต้นชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์การที่เรามีความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมอันไม่มีโทษด้วยการเอาใจใส่ไม่เกียจคร้านมีความอุตสาหะมีวิริยะประกอบไปด้วยอิทธิบาท4ที่กล่าวมาข้างต้นก็ชื่อว่าเราเคารพในการศึกษาความเป็นผู้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ไม่ประมาทคือว่าทำมีอุปการะมากคือสติกับสัมปชัญญะไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงคอยระวังคอยระวังกายคอยระวังวาจาคอยระวังใจของเราไม่ให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้นชื่อว่าเคารพในความไม่ประมาทการต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามฐานานุรูปชื่อว่าเคารพในการปฏิสันถานที่กล่าวมาก็คืออามิสสปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานโดยการต้อนรับด้วยการให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่พักปาอาศัยอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าอามิสสปฏิสันถานการต้อนรับด้วยการพูดด้วยการเชื้อเชิญแสดงตนด้วยวาจาแนะนำพร่ำสอนหรือว่ามีการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันต่อกันและกันก็ได้ ที่เรียกว่าธรรมปฏิสันถานก็คือบอกธรรมะให้เป็นทานเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะทั้ง6ประการคือเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทและเคารพในการปฏิสันถารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเมื่อเราเคารพซึ่งกันและกันแล้วสังคมของเราก็จะน่าอยู่สามีภรรยาถ้าเราเคารพกันครอบครัวก็อยู่อย่างมีความสุขลูกเคารพพ่อเคารพแม่เพื่อนบ้านเคารพกันซึ่งกันและกันสังคมของเราก็มีความสุขฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่ใช้เวลามาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ญาติโยมฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์เป็นผู้นำมาเผยแผ่นำเอาไปเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของเราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อจะให้สังคมของเราอยู่อย่างมีความสุขก็ขอเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้

0: 75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: ไอและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
7: ์นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้าน Line Safety Check รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
2: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2514คำร้องเป็นของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่มด้วยเพลงเกิดเป็นคนคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นข้างแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทราภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชะอุ่มและอปส.เพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวีช่วงวิกขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

love you all.

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนำเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุน

สามเพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรพรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปุ่มเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบก.ป.เป เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชตซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพันธ์เซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มได้เพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเลือกศึกถลางปี2480ค่ะ

นั่นคือเพลงจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนำในเพลงแหลมทองคราวนี้เราจะมาฟังเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีของทางราชการนะคะเท่าที่พอจะหาได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวงกองทัพอากาศและใช้ชื่อว่าวงซาลูนทหารอากาศก็มีหลายเพลงเหมือนกันฟังสองเพลงเลยนะคะวังห้วยแก้วโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันค่ะ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณฉลาวประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัตถดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยะโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัตถดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้า

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวแคล้วคล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เอี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลใจฉันฟังดีว่าอย่าดึงใจรักสายใจมาจนพลาดแปลใจฉันฟังดีว่าอย่าดึงใจ

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิงสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆของวงวายุบุตรเลยทีเดียวค่ะเราฟังเพลงของวงดนตรีกึ่งราชการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ฟังเพลงผลงานของครูสไลไกรเลิศซึ่งมีวงของท่านเองคือวงสไลและสหายค่ะโดยร่วมมือกับครูสุทินเทสารักษ์บันทึกแผ่นเสียงและมีนักร้องนักดนตรีในสังกัดมากมายฟังกินรีเล่นน้ำจากคุณชาญเย็นแขค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและราตรีระทมคุณพินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงสไลและสหายนะคะคืนนี้ทูชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี

ันกอดรักหนึ่งประวัติไว้ที่ร้าวใจพร่ำควรทอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นประมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนำธรรมะจากที่เราได้ยินผ่านทางหูเคยอ่านผ่านทางตารับรู้มาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญในสมองให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในช่วงของจิตตวิเวกจะเป็นช่วงเวลาที่พาท่านฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะปฏิบัติไ

มันไม่ได้มั่นใจถึงหรอกว่าฉันต้องทำได้นะมันไม่ได้มั่นใจอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำทุกฝั่งแต่ศรัทธาความมั่นใจหมายถึงความที่เราจะลงใจว่าวิธีการปฏิบัติเนี้ยมันได้นะคือมั่นใจลงใจเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่เขาทำตามวิธีกระบวนการนี้แล้วเกิดการพ้นทุกข์เกิดการบรรลุธรรมเกิดความรู้ความสามารถอันยิ่งขึ้นมาได้มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเราหรอกเขาของคนอื่นของคนอื่นในที่นี้คือคนแรกที่เขาทำได้นั่นแหละไม่ใช่เอาคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเอาคนที่เขาทำไม่ได้แล้วคนนี้ก็เริ่มมาเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิเราเอาคนที่เขาได้สิให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านเป็นยังไง 1. ท่านรู้อะไรก่อนโอ้คือความรู้ที่จะไม่ให้เราไปตามกิเลสเหลือเพลินไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องอย่าเป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากทั้งหลายนี่เป็นตัวปัญหาถ้าเราอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไรยังไงเราจะทุกข์เลยนะแต่ความรู้ที่ท่านรู้ขึ้นนี่ก็คือว่าสิ่งไงมันจะเป็นยังไงกับเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าจะไปตามที่เราปรารถนาใดๆได้นั่นคือปัญญานะโอการตรัสรู้นั่นคือปัญญาแล้วท่านไปถึงตรงการตรัสรู้นั้นได้ยังไงก็ต้องมีสติมีความเพียรมีใจตั้งมั่นมีศีลอ่ะจะว่าย่อๆก็เริ่มจากศีลมีใจตั้งมั่นก็สมาธิมีสติใช่ไหมมีสติสมาธิพวกนี้คือธรรมะวิธีการปฏิบัติตัวบังในจุดที่เราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปัญญานั่นคือพุทธะองค์ความรู้ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คือธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือธรรมโมก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามธรรมโมนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยลงมือทำนั้นคือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนั้นผมก็สังโฆไงเพราะฉะนั้นในตัวของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านนี่มีทั้งพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติของเราให้จิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมได้เริ่มที่ศรัทธาตมุฝังในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านในพระธรรมคือข้อปฏิบัติวิธีการต่างๆมีศีลมีสมาธิมีสติเป็นต้นและในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังโฆเนี่ยตมุฝังจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงเนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจึงเรียกว่าสาวกะสังโฆสาวกะแปลว่าผู้ฟังคำสอนสาวกไงสาวกคือผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ไม่ใช่งั้นเอาเฉพาะของพระผู้มีพระภาคก็จึงเรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไงก็ได้ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีๆอย่างเดียวจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเอาแค่นี้เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความมั่นใจตรงนี้สังโฆจึงเป็นข้อปฏิบัติตามฝังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำแล้วใครก็ตามที่ลงมือทำตามนี้
ดีๆด้วยนะเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันเพราะว่าหมู่เนี่ยก็คือมีหลายๆคนหลายๆคนมารวมกันได้ไงก็ต้องมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันมีทิฏฐิมีศีลเสมอกันแล้วจึงรวมกันเป็นหมู่ได้ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีสองคนแต่มีคนนั้นมากนักถ้าเรามีความมั่นใจในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราฟังข่าวนั่นนี่คนก็มานินทาคนนั้นหรือมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยฉันก็ว่าตามไปด่าไปคิดตามไปนี่สถานะของเรามันจะเศร้าหมองคำว่าสถานะเศร้าหมองหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆของเราเนี่ยมันลดพลังลงลดพลังลงรู้ได้ไงก็คุณรู้ตอนที่ว่าจิตใจมันหวั่นไหวไงเพราะว่าศรัทธาจะส่งผลต่อถึงศีลศีลส่งผลต่อถึงสติสติส่งผลต่อถึงสมาธิถ้าสติเราง่อนเงี้ยนคลอนแคลนก็แสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงเพราะว่าดันปากไว้ผิดที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยธรรมฝังเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะอย่างพุทโธเนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านธัมโมก็ไม่ใช่ว่าเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเป็นแผ่นเป็นเสียงซีดีอยู่ออนไลน์อัปโหลดสตรีมมิ่งไม่ใช่อย่างนั้นธัมโมหมายถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะนำมาใช้ได้นำมาปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะบวงมันจึงต้องมีการลงมือทำด้วยนั่นคือสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองความรู้นี่ก็ไม่ใช่องความรู้ทั่วๆไปนะที่ว่าธรรมโมธรรมโมแต่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วก็จึงเรียกว่าสวากขาตะธรรมโมสวากขาตะสวากขาตะนี่คือตรัสไว้ดีชอบแล้วไม่ใช่ว่าทั่วๆไปเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้มีเท่าใบไม้ในกำมือที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้พอเราตั้งศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลแต่หมายถึงการตรัสรู้ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆหมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจไม่ใช่คนคนผมหม่มเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราตั้งไว้ในใจแล้วสติเราเกิดขึ้นเลยทำฟังเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุส

เมื่อสติเกิดขึ้นสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลินท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไม่มีสติใช่ไหมคือลืมอะไรอ่ะในที่นี้เราดูลมก็ได้นึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูลมหายใจต่อมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วก็ลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดู

ไปตามความคิดไปตามเสียงไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงได้ยินอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมีความคิดอื่นๆอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแยกกันตะมุฟังแยกออกแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกจากสิ่งที่เราไปรับรู้อะไรบ้างอะอาหารสังคมข่าวสารเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้จิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพมากระทบที่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เผลอคือไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมสติเกิดขึ้นแล้วนะสติอยู่ตรงไหนนะตรงการระลึกได้คุณผู้ฟังสติก็เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นก้อนเกิดขึ้นตอนที่เรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เรามานึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การตรัสรู้ของท่านการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมอันที่เราจำได้อยู่ในใจการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามานึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือเราใช้แตกต่างกันไปได้ทุกฝั่งจะใช้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจได้หมดจุดที่เรามานึกถึงการระลึกได้ตรงนี้คือสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่เรา

ไอ้จังหวะที่เราเพลินไปตามความคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้เราไปแบบยึดถือมันตอนไหนนะกายของเราเนี่ยเพราะว่ามันบังไว้ไม่ให้เห็นที่บังไว้นั้นคืออวิชชาอวิชชาตัณหามันจึงเป็นพวกเดียวกันทำหน้าที่ด้วยกันมาพร้อมๆกันมีตัณหามากขึ้นอวิชชาก็เพิ่มมีอวิชชาเพิ่มตัณหาก็คลืบคลานขยายออกไป

ำให้มันมีปัญหากันในโลกมากมายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ฟังไม่แบบเรื่องดราม่าตามข่าวเป็นกระแสนั่นนี่เราตามไปเนี่ยนั่นแหละจิตที่มีตัณหานี่มีความยึดถือเนี่ยมันจะชอบเพลินไปตามสิ่งใดๆเหล่านั้นที่เพลินไปเพราะอะไรนะตัณหาอวิชชาไงที่เพลินไปเพราะอะไรนะเพราะสติมันน้อยไงจะไม่ให้เพลินได้ต้องมีสติให้มากถ้ามีสติน้อยเพลินไปได้มากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นตามมาเพราะการกระทำที่เราร้อยเรียงเราคิดนึกเรากระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็มีเจตนานั่นแหละเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสรณะเศร้าหมองเราตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังให้เรามีจิตตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้ชอบแล้วที่เราทรงจำได้อยู่ในจิตใจของเราและประสงค์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วทุ่มหวังดูลมก็ได้นึกพุทโธก็ได้จากนั้นให้เราใช้ปัญญาน้อมจิตไปน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกที่ผ่านมาในช่องทางใจน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่ผ่านในช่องทางหูแต่ลืมตาให้น้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ผ่านมาทางตาน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของสัมผัสต่างๆที่กายรับรู้ทั้งความคิดด้วยนะทั้งเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเห็นความไม่เที่ยงให้หมดยังไงคือไม่เที่ยงยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงเอาคำนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงหมายถึงมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรใดปรุงแต่งให้มันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้คือมันมีมาได้มันดับไปได้มันเป็นเงี้ยตัวมันเองตัวมันเองเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจมันเกิดได้มันดับได้คือความที่มันเกิดมีมาได้ตะกี้และความที่มันดับไปก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีมาเออมันดับได้มันเลยมันเกิดได้เหมือนกันนะเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นะเห็นข้อนี้ตั้งหวังเห็นข้อนี้มันเป็นมุมเล็กนิดเดียวเองนะสมมติเราดูเอากล่องดินสอมากล่องหนึ่งกล่องดินสอเหรอเออทำจากอะไรอ่ะสมมติเราจะดูมันเนี่ยนะอ๋อเป็นสีเขียวทำจากวัสดุเป็นผ้ามีซิปตรงนี้มีกระเป๋าเล็กตรงนี้มีกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ข้างในมีสิ่งนี้สิ่งนี้เราดูนี่ดูคุณสมบัติราคาเท่าไหร่แล้วก็ทนทานไหมกันน้ำได้หรือเปล่าแล้วซิปเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบทั่วไปแต่ในที่นี้ที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นเจ้ากล่องดินสอเนี่ยมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เมื่อก่อนตอนเขายังไม่ผลิตมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่เป็นบนกระดาษเป็นแบบเป็นดีไซน์ในหัวของช่างผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำโปรโตไทป์ผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งโรงงานโรงงานก็ปรับดีเทลดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็ส่งไปให้สายการจำหน่ายสายการจำหน่ายก็ส่งมาที่ร้านร้านก็ซื้อมาเก็บไว้เราก็ไปซื้อจากร้านมาตรงต่อมาถึงเราเนี่ยอ๋อมันมีคนคิดมาก่อนนะ
ื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่ไปอีก50ปีโอ้ยมันสภาพมันไม่เหลือแล้วเออมันมีความที่ว่าเกิดได้ดับได้เห็นมุมตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ต้องดูสีไม่ได้ต้องว่าดูมันหนักหรือเบารูปร่างเป็นยังไงไม่ต้องดูเลยอะไรก็ตามคืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าเราก็คิดเอาเนี่ยนะไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันจินตนาการจินตนาการคิดเอากับเห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเวลาคิดเอามันเป็นอีกแบบนึงไงยังเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าใช้ศัพท์คำนี้ว่าสัญญาหมายถึงยังเป็นความหมายรู้อยู่เช่นคุณอ่านขั้นตอนการขี่จักรยานขั้นตอนการว่ายน้ำขั้นตอนการทำธุรกิจขั้นตอนในการผ่าตัดขั้นตอนในการเจาะเลือดอ่านดูเนี่ยอ๋อรู้ละโปรซีเจอร์เป็นอย่างนี้อ่านดูรู้แล้วทำเป็นเลยไหมล่ะโอ้ยังมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวงั้นไงอ่านดูรู้เอ้ากระโดดลงน้ำเลยกระโดดลงน้ำสำลักน้ำสัก 3-4 อึกอ่ะเดี๋ยวเป็นขึ้นมากระโดดขึ้นจักรยานเลยล้มสัก 3-4 ปื้ดนี่เดี๋ยวเป็นขึ้นมาผมต้องลองทำผ่าตัดเหมือนกันนะก็ทดลองผ่ากับไอ้ซิลิโคนที่ทำเป็นเหมือนรูปคนเงี้ยทดลองผ่าเดี๋ยวต้องไปทำจริงทำจริงเนี่ยมันถึงจะรู้จริงๆเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยมันต้องมีตรงการปฏิบัติคือเรารู้เราเข้าใจนั่นนี่เออเนี่ยมันเป็นธรรมะตรงส่วนธรรมโมไงธรรมโมมันต้องมีสังโฆด้วยสังโฆการลงมือทำการลงมือแบบไม่ได้เอาแบบว่าคิดเอายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาทำยังไงให้เกิดปัญญามาเลยมันต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาจินตนาการคิดเอาเอาที่เราเห็นตอนนี้เลยเสียงที่เราได้ยินนี้เลยความรู้สึกสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยสัมผัสของตัวเองน้ำหนักความรู้สึกที่กดทับลงบนเบาะนั่งนี่ก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ด้วยไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ความคิดนึกใดๆอยู่ข้างในใจไม่ตามความคิดนะแต่เห็นความคิดนั้นไม่เที่ยงเหมือนคุณเห็นชิ้นกล่องดินสอเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูวัสดุแต่มองเห็นจุดที่มันอ๋อเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี่มันมีมาเออเจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่เราได้ยินเสียงของพระมหาไพบูลย์นี่แหละเสียงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะตอนตีสามตีสี่ยังไม่มาตอนยังไม่ได้เปิดมันก็ไม่ดังแต่พอเปิดสถานีปึ้งปึ้งเราเสียงปรากฏขึ้นมาเออมันมีมานะตอนนี้นะไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอะไรคือจะฟังให้มันเข้าใจความกับฟังไปใช่ไหมแต่ก็เห็นเสียงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความรู้สึกต่างๆในช่องทางใจด้วยความคิดนึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็ด้วยเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังคือเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจากมองมุมเนี้ยพลิกมุมนึง15องศาพลิกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากมุมมองว่าเออเนี่ยของฉันบ้างเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้มันสีอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบมามองมุมดีว่าอ๋อนี่ไม่เที่ยงนะนี่กล้องดิจิตอลไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายที่เรารับรู้จากเบาะที่นั่งของเราก็ไม่เที่ยงได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงคิดนึกความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาคิดจะไปทำงานอะไรดีนะความคิดนั้นนะไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงคือความที่มันเกิดได้ดับได้มีลักษณะที่อาจจะตอนนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นโลกของเราเนี่ยมันก็สภาพเดิมเดี๋ยวฤดูฝนก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนหยุดบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไ
มันก็ไม่เที่ยงของมันเหมือนกันดูเหมือนมั่นคงแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังคราวนี้ที่บอกว่าให้ของเราเองเราไม่ต้องไปจินตนาการนึกใดๆเอาตัวเราเองนี่เลยเห็นอยู่ทนโทษรูปกายของเรานี่ก็ไม่เที่ยงตอนนี้ท่านผู้ฟังนี่สามารถรับรู้ถึงรูปกายของตัวเองได้ไหมอะไรที่เรารับรู้เลยนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดนะเออทำไมจะไม่ได้ก็ฉันอยู่ในร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดถนอมมันประคบประงมมันให้มันกินแล้วก็ให้มันนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวปะแป้งดูแลประคบประงมทุกอย่างนะร่างกายของเราแม้กระนั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นโรคบ้างปวดหัวปวดตัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกฝันต่อให้ไม่เกิดอ่ะบางคนสุขภาพดีเลยมวลกล้ามเนื้อสูงอายุทางด้านชีวภาพก็น้อยกว่าอายุจริงมีสุขภาพแข็งแรงนั้นนี่แม้แต่ความแข็งแรงนี่ก็ตามเถอะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีมาอ๋อมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะทุกฝังแม้สุขเวทนาล่ะเมื่อก่อนมีทุกตอนนี้มีสุขสุขเวทนานั้นน่ะก็ไม่เที่ยงมองมุมนี้นะอย่ามองมุมอื่นมองมุมนี้เท่านั้นทำไมอ่ะมันจะเกิดปัญญาทุกฝังมันจะเกิดปัญญาเราจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงนี้แล้วมันจะเห็นมองมุมนี้ได้ไงเพราะฉันเห็นก็เห็นแต่สีเขียวสีเหลืองรูปทรงสั้นยาวความสุขก็เป็นเรื่องราวว่าอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ก็มีเรื่องราวนี่ทำให้ฉันมีความทุกข์เป็นโรคไปไข้เจ็บอยู่ว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือเปลยไปแล้วใช่ไหมไม่เราต้องมองมุมได้ว่ามันไม่เที่ยงนะโรคไปไข้เจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงความมีสุขภาพแข็งแรงนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงความคิดนึกไม่เที่ยงรูปกายไม่เที่ยงจะมามองมุมที่ไม่เที่ยงอ่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่มองมุมอื่นแต่มามองมุมนี้ขยับนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะมามองมุมนี้ได้ทำยังไงคือมันต้องขยับก็ต้องมองมุมเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมขยับนิดหนึ่งตั้งไว้ให้ดีทางอื่นเราไม่เอาไอ้ต้องขยับมามองมุมให้มันถูกเนี่ยคือสมาธิท่านผู้ฟังเราต้องตั้งไว้ให้ดีอะไรมันจะมาดึงไปให้กลับไปมองแบบเดิมไม่ไปนั่นคือสติไงท่านผู้ฟังจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเอาหมดเราต้องมีความมั่นใจว่ามองมุมนี้แหละมุมอื่นไม่เอามองมุมอื่นไม่เกิดปัญญาใดๆมองมุมอื่นเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันลุ่มหลงเอามองมุมนี้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองแต่หมายถึงทิฏฐิแบบนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะท่านผู้ฟังว่าทำไมเพราะกิเลสมันลดไงถ้ามองมุมอื่นกิเลสมันเพิ่มมองมุมให้เกิดความสวยงามมองมุมให้เกิดความเพลิดเพลินมองมุมว่านี่ของฉันนี่กิเลสเพิ่มหมดกิเลสเพิ่มหมดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมุมมองนะคือทิฏฐินะแล้วกิเลส

เหมือนเมล็ดข้าวทุกฝันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดข้าวเยาวะเขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าเปิดเมล็ดเนี่ยมันตั้งอยู่ในท่าที่พอดีพอดีพอดีพอดีแบบชาวนาเขาเข้าไปในยุ้งฉางมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปย่ำลงไปถ้าเมล็ดข้าวนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีมันจะตำมือหรือตำเท้าของคนที่เข้าไปได้เพราะมันตั้งไว้พอดีพอดีจริงๆแต่มันวางนอนหรือมุมเบี้ยวๆไปเหยียบลงไปมันก็ไม่ได้จะตำมือตำเท้าเราได้ไอ้จังหวะที่มันพอดีพอดีเนี่ยมีมุมเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรา

ั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรบ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ก็ให้ความสุขอาหารอร่อยอร่อยดนตรีเพราะเพราะเสียงชมอะไรก็ได้ได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงใจมันเที่ยงเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่าง

ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีเพราะมันมีการขยับไปเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชั่นมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับไปเยื่อนอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสนี่จะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้โหสวยอมตะเวลาทำอะไรเติมไม่ได้แต่ว่าพอไปดูใกล้ๆโอ้ริ้วรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเรานี่กายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆเขาไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไรให้มันดูงามเพราะจริงๆมันแก่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ไปทำเด็กมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ท่านผู้ฟังเราในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่เฉยเราไปฉายแสงสังเกตมันดูนี่แค่ฉายแสงลงไปนะผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละมันจะคลื่นความถี่อะไรการรับแสงคุณสมบัติแดงมันเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดนี่นะเรื่องไวเบรชั่นเรื่องในทางพื้นผิววัสดุแมทเทอเรียลโอ้ได้หลายมิติเราดูนี่หรือในทาง

มิติด้านควอนตัมเนี่ยเราเจาะเข้าไปดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็วิ่งตลอดเวลาเห็นนิ่งๆเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่นะเอาแล้วจังหวะที่เราไม่สังเกตพอเราไม่สังเกตมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเข้ามาอีกแบบหนึ่งคนอื่นมาสังเกตที่ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอีกมีหลากหลายมิติในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยซ้ำก็หมายความว่าคนที่เขาดูทางด้านชีวเคมีเขาก็สังเกตเห็นแบบหนึ่งคนที่เขาดูทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งคนดูทางด้านชีวะล้วนๆอ่ะเขาก็เห็นความเปลี่ยน

มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะอยู่ในสภาพเดิมของมันตลอดกาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่มีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ท่านผู้ฟังก็ก่อนหน้านั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเหตุปัจจัยใดก่อให้เกิดสิ่งใดนั้นขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะมีลักษณะที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆหนึ่งความเป็นทุกข์ด้วยสองเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ

ากกาดินสอทุกสิ่งอย่างปิดป้ายไว้เลยท่านผู้ฟังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากตอนนี้อาจจะได้แต่ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆรู้รู้ก็รู้ตามเหตุปัจจัยก็ว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่หายไปเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละมันเปลี่ยนเอากี่โมงอันนี้ตอบไม่ได้อาจจะอีกแป๊บนึงอาจจะอีก10ปีอาจจะอีก100ปี1000ปีไม่รู้แต่ว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะถ้าในมิติของชีววิทยาอาจจะดูได้10ปี20ปีมิติของทางเคมีคอลอาจจะก็มันไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็อาจจะอยู่เป็น100ปีมิติทางฟิสิกส์กับฟิสิกส์แบบไหนอีกกลศาสตร์ฟิสิกส์หรือควอนตัมฟิสิกส์อ่ะควอนตัมฟิสิกส์นี่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจอดลงไปดูเนี่ยเราจะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือหมายความว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะเจอแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าเราหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอหาไปเถอะเดี๋ยวอะไรนะที่เป็นทุกข์บ้างนี่โอ้ก็อะไรก็ตามที่เรารับรู้ผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูนั่นแหละโอ้มันก็หลายอย่างอยู่นะนี่ฟังอยู่หรือเปล่ามันทุกอย่างก็แหละทุกอย่างท่านผู้ฟังทุกอย่างที่เรารับรู้

อย่างรถยนต์ของเราบ้านของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นอ่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันมีมาไหมไม่มีเกิดจากท้องแม่บางคนบอกว่าเนี่ยสมบัตินี่มารอคุณก่อนตั้งแต่เกิดเลยบ้านหลังนี้รถยนต์คันนี้เขาซื้อมาเตรียมให้ก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำพอเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นเจ้าของเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดเปล่าตอนเกิดไม่ได้เอามาด้วยไอ้ที่เขาซื้อให้เขาเตรียมบ้านอะไรให้เตรียมมรดกอะไรให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคุณมาก่อนเป็นของคนอื่นมาก่อนรถยนต์คันนั้นเขาก็ต้องผ่านการตรวจการเช็คการผลิตใดๆไว้มันเป็นของผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาบ้านนี่ก็เหมือนกันเป็นอิฐเป็นหินปูนอะไรก่อสร้างกันขึ้นมาเป็นไม้เป็นอะไรก่อสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นของผู้นักลงทุนช่างอะไรมาก่อนมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเขาจะค่อยเอามาให้เราก่อนเราเกิดบ้างหลังเราเกิดบ้างบางทีตายกันไปแล้วเองค่อยๆทำให้ก็มีนะอย่างอากงอาม่าตายไปก็เผากงเต้งให้หรือเอาอาหารมาให้ตายไปแล้วยังทำให้ทุกวันนี้มันมีสมบัติของทั้งหมดเลยที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเราจะรักหรือเราจะไม่รักสิ่งใดนั้นก็ตามมันไม่แคร์เลยผู้ฟังฉันชอบคนนี้ฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบคนโน้นฉันไม่ชอบสิ่งโน้นมันไม่แคร์หรอกว่าเราจะชอบไม่ชอบมันไม่แคร์หรอกว่าจะมาก่อนมาหลังมันไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่เที่ยงหมดมีคุณสมบัติของความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดอ่ะท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เจอเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นคุณสมบัติเดิมของมันอยู่

เราจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในที่มันเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอแล้วจะไปหาคุณจะไปเจออะไรคุณจะเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สุขอาจจะมีแต่มันไม่มีมันเป็นสุขจอมปลอมเที่ยงเราอาจจะมีว่ามันคงยั่งยืนดีแต่มันเป็นความเที่ยงจอม

อวยพรกันดีดีครับท่านของปลอมนี่คือจริงๆนะท่านผู้ฟังคือในทางสมมุติโลกเราก็ต้องว่ากันไปใช่ปะก็ทำกันไปก็เปลี่ยนแปลงกันไปก็ยังไงก็ยังไงแหละแต่จริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทุกข์นะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะเจอแต่สุขจอมปลอมเจอบ้างแต่แป๊บเดียวมันไม่ได้ที่จะเป็นสาระจะหามาเป็นสาระเนี่ยไม่เจอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงไปในน้ำเชี่ยวด้วยกำลังพัดไปบึ้มบึ้มบึ้มเลยคุณไปเจอกองผักตบชวากองหนึ่งโอ้กองผักตบกองผักตบเธอไปไหว้ก็ไปยึดมันแบบขยับเกาะจับโอ้คิดว่าจะได้หายใจหายคอได้คล่องนิดหนึ่งกองผักตบท่านผู้ฟังเป็นจังหวะที่เราหวังว่าเราจะได้จะได้มันต้องได้ถึงไหนไปเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แล้วคว้ามับปึ้งเอ้ามันไม่มีอะไรกองผักตบโบว่างเปล่าต้องเปรียบเทียบกับคนไหลไปตามกระแสน้ำมีต้นหญ้ากาสะหญ้ากุสะกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณผิวน้ำคนไหลมาแล้วโอ้โหพยายามคว้าพยายามจับเห็นกิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกอหนึ่งอยู่ข้างหน้าโอ้ต้องจับกอนั้นให้ได้ต้องจับกิ่งนั้นให้ได้คว้าจับมับปุ๊บโอ้ดีใจแต่พอเราไปคว้าเอาปุ๊บจับได้ปุ๊บมันด้วยความกระแสของแม่น้ำมันแรงหญ้าเหล่านั้นกิ่งไม้นั้นขาดหลุดตับโอ้ยมันเสียใจอยู่นะโอ้ยเสียดายเนาะได้แล้วเชียวคุณไปคว้ากองผักตบมันได้อะไรอ่ะคือมันหาไม่เจอไงตรงนี้นะสาระไม่มีเหมือนคนเขาจะไปหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังเขาคิดว่าจะเอาแก่นไม้มาทำบันไดทำเสาทำบ้านทำวงกบอะไรอย่างเงี้ยไปเจอต้นกล้วยป่าโอ้ดีด้วยลำใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็ตัดง่ายด้วยแล้วก็แบกมาง่ายด้วยไม่หนักมากโอ้เวิร์กมาเรามาหาแก่นไม้ในสิ่งนี้กันหัวหน้าช่างก็เลยบอกมาลองเปิดดูปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกมันน่าจะถึงกระพี้แล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกมันน่าจะถึงแก่นแล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเป็นไงเอ้าหมดแล้วเอ้าไม่มีเหรอโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไงเพราะมันเป็นต้นกล้วยเราจะไปหาของที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นสาระเป็นสุขนี่ในความที่สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปหาเจอได้ไงหาไม่เจอท่านผู้ฟังไม่มีทางเจอแต่ของปลอมเอ้าแล้วทำไงอ่ะท่านประเด็นคือเราไม่ได้ว่าจะไปหากิ่ง

เราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำหมายความว่าแทนที่เราจะหาที่ก่อที่จับที่ยึดไม่คุณเล็งหาฝั่งให้ได้ก่อนเราต้องขึ้นฝั่งเพราะตอนนี้มันเปียกอยู่นี่เป็นอุปมานะท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตอนนี้เราถูกกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของเสียงของภาพมันพัดไปกระหน่ำอยู่ซัดอยู่ให้เราไหลไปตามจุดที่ว่าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทำชั่วพลาดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวได้ด่าคนไม่ได้ทำชั่วถึงขนาดว่าแบบอะไรมากมายกับบางที่ด่าคนบางที่ไม่พอใจไม่ได้ด่าเราอาจจะแบบจื้อจื้อขึ้นอ่ะจิตใจปริ๊ดขึ้นปริ๊ดลงเดี๋ยวดูไลฟ์ขายของก็เออเอฟของมาดูอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบชอบชอบรักรักเกลียดเกลียดหลงหลงนี่มันเป็นกระแสที่พัดมาอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังทั้งข่าวสารทั้งใดๆพัดมาพัดมาไม่ใช่ว่าเราพยายามไปหาที่เกาะในขณะที่เราอยู่ที่พักนะแต่เราต้องหาฝั่งให้เจอตอนนี้เราลงอยู่ในกระแสน้ำถูกพัดไปด้วยภาพด้วยเสียงคนรอบข้างสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมถูกพัดไปอยู่เราต้องรีบขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ทางที่จะไปมีอยู่ไปตามทางทางทั้งหมดนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปจุดมายสโตนอะไรที่เราต้องแบบว่าผ่านเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันอะเส้นทางนี้ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะมันต้องว่ายตัดกระแสอยู่ในกระแสทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดอะประเด็นคือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนั้นยังไงให้แบบว่าเราไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่มันจะไม่มีความไม่เที่ยงที่มันจะไม่มีความทุ

ช่องทางไปนี้เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่ามันเป็นทางที่พอจะให้เราตัดกระแสไปได้ทางนี้มีองค์ประกอบ3อย่างสามารถแยกออกได้เป็น8อย่างพูดง่ายๆคือเป็นศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้ไปตามช่องทางนี้เพื่อที่จะว่ายตัดกระแสให้ขึ้นสู่ฝั่งโน้นกระแสคือที่มันพัดมาเป็นรูปเป็นเสียงเราจะพอแบบว่าพอจับได้พอเกาะได้ใช้สติสติเป็นเครื่องเกาะสติเป็นเครื่องจับให้เราเกาะไว้มีสติแล้วทำจิตให้มันมั่นคงหน่อยเป็นสมาธิเป็นสมถะอันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ข้าวยวักข้าวสาลีในยุ้งฉางมันตั้งไว้พอดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยเห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสาร

ว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสก็เชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแก่เห็นความไม่เที่ยงเอาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามันแปดอย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้ตั้งหวังอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยช่วยเหลืออยู่เนี่ยยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้นะบวกมันมีเวลาหมดอยู่นะไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังเรามีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราแต่เราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็

เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือ

แต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางเอาแพแตกโอ้แตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้

ระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆท่านฟังบางทีมองมันลงเราไม่เห็นเราฝั่งอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญามาถูกทางอยู่นะอันนี้คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึง

ข่าวคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามโอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับท้ายมันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันถูกเนี่ยนะยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิมาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านผู้ฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียวโอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่ก็20กว่าเองตายดูคนนี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมาหญิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝั่งให้เราเห็นความไม่เที่ยงนะทุกฝั่งตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะสติมันมีหลายมิติเอาแบบมองมุมกว้างๆเนี่ยมองมุมกว้างๆเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่ได้เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างๆเหมือนกันเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเนี้ยฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงานแล้วก็ทำไปให้สร้างอันนี้ให้แก้สิ่งนี้ก็ทำไปนี่คือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในระดับจิตลึกๆเนี่ยในระดับเขาเรียกว่าในทางจิตวิญญาณในทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมองสูงสูงกว้างกว้างเนี่ยเราจะให้เห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองเห็นมุมมองแบบนี้ต้องฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆจิตเราขยับใกล้ฝั่งโน้นคือนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบเรามีความยึดถือเรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราวางไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่น

แล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่ว่าวางตอนนั้นแหละนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ดูวางตรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญาเนี่ยเราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไร

0: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้องมาสเตอร์คอนโทรลรูมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการพิมพ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
8: นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันเพจข่าวยามเช้าที่เรามาสักอ่างทองฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับจากครูพินิจป้าวันดีสวัสดีค่ะพี่วุฒิที่ชาติใช่ไหมคะพี่อเนกรายงานตัวกันมาแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายกันมานะคะไม่ว่าจะติดตามช่องทางไหนเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ตามดูกันหน่อยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 23-27 กันยายนเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียวินชาญจะประกาศในช่วง 5:00 น.ค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโญกันซึ่งทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะคะที่จะประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของภาวะวิกฤตรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเอลนิโญโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมประชุมในเรื่องนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครั้งที่1 2569ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีทางด้านของดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้โดยมีทางด้านของนางพนิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการจัดประชุมพร้อมทำนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตค่ะวางแผนทางแนวทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทันท่วงทีและมีการประเมินประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในช่วงท้ายของการประชุมค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่องทางค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมกับบริษัทไลน์ค่ะยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยนี่อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เมื่อวานท่านก็ประชุมนะคะท่านได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็หารือแนวทางร่วมกับทางบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัด ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการ LINE พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ 6:13 ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันที่15 ธันวาคม 2569ในช่วงเวลา17:00 น.เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16 ธันวาคม 2569เวลา7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเวลา16:30 น.เป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17 ธันวาคม 2569เวลา8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังวันที่18 ธันวาคม 2569เวลา17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19 ธันวาคม 2569เวลา10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่10คืนสุดท้ายนะคะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือพวกเรากรมประชาสัมพันธ์เรียกท่านว่ารองบิ๊กค่ะท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมพิธีและแสดงความอาลัยประกอบด้วยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในนามผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศมีนางสุรชัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านนอกจากนี้นะคะยังมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริอธิบดีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายขเชนกนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชวรงค์ลิมปัทธมปาณีประธานสภาการสื่อสารขออภัยค่ะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีผลงานและคุณูปการของท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและประโยชน์ของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศสำหรับทีมไทยนะในญี่ปุ่นก็เตรียมออกเดินทางสู่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็สำหรับในเรื่องของการเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของการประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในช่วงเวลา15:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะจากท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆค่ะในช่วงของการประชุมสำหรับวันนี้วันอังคารที่22กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของการเตรียมลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะน้ำมัน E20 B20 เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนและมีผลประโยชน์ถึงมือเกษตรกรนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเตรียมการอยู่นะคะเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กำลังพิจารณาเตรียมใช้นโยบายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานด้วยหลักการและเงื่อนไขในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะไม่ใช้นโยบายลดแบบหวานแหนะคะท่านรองนายกนะคะบอกว่าแต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพซึ่งก็ได้แก่ E20 และ B20 เป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลนะคะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มค่ะท่านรองนายกเอนิติก็บอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยนะคะผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังด้วยโดยในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลดภาษีโดยไม่รอบคอบท่านบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ฉะนั้นการบริหารจัดการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคาส่วนสำคัญที่2คือการขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและ3ค่ะภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าถ้าหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงต้องแลกด้วยการกู้เงินนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เมื่อเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3อย่างภาษีสรรพสามิตเข้ามาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไปติดตาม สถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบการระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีการรายงานว่าพบนะคะปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าในขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นคงต้องใช้เวลาในการระยะหนึ่งดังนั้นค่ะเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็คือสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการควบคุมและกำจัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตสำคัญว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอาจแสดงว่ามีการแพร่กระจายและอาศัยอยู่ในตามธรรมชาติปกติมาระยะหนึ่งแล้วโดยในวันเสาร์นี้26กันยายน2569ท่านจะนำคณะลงไปทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็หารือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหดูข่าวกีฬายังมีความสุขเลยนะคะพี่อัจฉราปิ่นทองบอกว่าติดตามและรับชมแต่ข่าวกีฬายังมีความสุขค่ะพี่สมัยบอกว่ารับฟังจากบ้านหนองแต้ตำบลทุ่งชัยศรีสะเกษครับผมพี่สมจิตบอกว่าอยู่ที่ตำบลตาสังบรรพพิสัยส่วนพี่สมปองบอกว่าตอนนี้เขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ้าวที่ไหนฝนตกยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถนนอาจจะลื่นได้นะคะพี่นพรก็ติดตามอยู่พี่สุนทร FC พี่พงชัยยานะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับนะคะพี่สมบูรณ์บอกว่าแถววัดชัยวัฒนารามอยุธยาบ้านเราฝนตกแต่เช้าเลยทำอะไรไม่ได้ก็นอนฟังนอนดูหน้าสวยๆของพิธีกรอ่านข่าวยามเช้ากันครับขอบคุณนะคะพี่ประกิตกทมฝนตกช่ำทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะคะแต่ละที่ยังมีฝนอยู่นะตามที่เราได้รายงานกันไปนะคะก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังผู้ชมคะกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับในตำแหน่งด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่นะคะเปิดเผยถึงมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยคณะกรรมการกกต.ค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดพัทยานะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นกกต.จึงได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยนั่นเองค่ะยังมีหลากหลายข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นพนันในสถานที่ราชการเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรยืนยันเกษตรกรยังมีสิทธิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับ

ถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไปอย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวัณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569
โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศ

0: ญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดีแม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้แล้วครับว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ู่ให้กลัว
2: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าติดตามข่าวกีฬาแล้วโอ้โหมีความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยสำหรับเอเชียนเกม2026มหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียล่าสุดข้อมูลประจำวันที่20 กันยายน 2569อันดับหนึ่งนะคะเป็นจีนค่ะรวมทั้งหมด38 เหรียญจีนได้เหรียญทอง23 เหรียญเหรียญเงิน10 เหรียญเหรียญทองแดง5 เหรียญนะคะตามมาด้วยอันดับ2ค่ะญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด32 เหรียญโดยได้เหรียญทอง8 เหรียญเหรียญเงิน12เท่ากันกับเหรียญทองแดงค่ะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะทั้งหมด23 เหรียญแล้วค่ะเกาหลีใต้ได้5 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน15 เหรียญทองแดงและประเทศคาซัคสถานอันดับ4นะคะได้8 เหรียญนะคะรวมเหรียญทอง4 เหรียญเหรียญเงิน1 เหรียญเหรียญทองแดง3 เหรียญและประเทศไทยค่ะตอนนี้อันดับ5นะคะมีทั้งหมด4 เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญทองนะคะได้ไปแล้ว3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินรวมเป็น4 เหรียญนั่นเองนะคะอันดับ6ฮ่องกงอันดับ7ไชนีสไทเปอันดับ8มาเก๊าอันดับ9เมียนมาอันดับ10อุซเบกิสถานค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านทางด้านของออร์เคสตราเอ็กซ์เทรียเตอร์นะคะในวาระที่ยูเนสโกนั้นยกย่องพระเกียรติคุณค่ะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Rise of Dawn The Resilience of Queen รำไพพรรณีออฟสยามดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวาระครบ100 ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของอาร์ตอิมเม็กเซสนะคะออร์เคสตราเอ็กซ์เพรเนตผสมผสานออร์เคสตราเอ็กซ์เทรียเตอร์ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากซึ่งการแสดงออกแบ่งออกเป็น5 องค์ด้วยกันบรรเลงโดยไทยPress Harmonic นะคะออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งควบคุมวงโดยพลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์นะครับแล้วก็ผู้กำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวุฒิค่ะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้างานด้วยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งการจัดแสดงนั้นจะจัดแสดงในวันที่30 ตุลาคม 2569เวลา15 นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งระยะเวลาการแสดงนั้น90 นาทีรวมพักครึ่งค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ผ่านทางด้านของไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: วันนี้มี FC จากสปป.ลาวนะคะทักทายมาเป็นภาษาลาวน้อยก็อาจจะอ่านไม่ถนัดไปดูคำแปลนะคะน่าจะเป็นเท้าทองสานะคะพอไปดูคำแปลเป็นไทยก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดสดตอนเช้าโอ้ขอบใจหลายเด้อนะคะเท้าทองสาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามกันตอนนี้ทั้งส่งสติกเกอร์นะคะทั้งทักทายกันมาพี่วนิดาบอกว่าฟังตั้งแต่5:30ไม่มีเวลาทักค่ะทำกับข้าวเจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะอ้าวคุณบุตรชายคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลทุกเหรียญด้วยนะคะยินดียินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะติดตามอยู่หลากหลายท่านหลากหลายที่มาดูกันหน่อยค่ะนับถอยหลังกันเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนั่นเองกำหนดกันไว้แล้วนะคะสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมด12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนนะคะดังนั้นก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SS Plus แล้วก็ LINE OA ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้นะคะทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการส่ง SMS นะคะแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี2สีด้วยกันนะคะบัตรสีฟ้าใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะสีฟ้าเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างสีชมพูสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะนะคะการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะถ้าหากใส่เครื่องหมายอื่นจะเป็นบัตรเสียนะคะแล้วถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดท่านก็กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนายจ้างทุกท่านนะคะผู้ประกันตนอาทิตย์นี้ 8:00 นถึงนะคะ 2:00 นถึง 4:00 นค่ะเตรียมไปใช้สิทธิ์กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง